0: เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
2: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
3: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
4: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคค

0: ด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้
3: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสาน งานอัต

0: ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิตคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแซงเอาชนะกรนครปฐมพศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7 ก็มาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคอมโพสเรซซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25
4: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30 เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1 ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2 ครั้ง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
14: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
15: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
14: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
15: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
14: ครับผม
15: คุณท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่ อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
14: ครับ
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
14: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
15: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลยนะครับ
14: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
15: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
14: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
15: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเลยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผ ผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอาตมนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
16: ห
15: วยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
16: ครับผม
15: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
16: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
15: ถูกต้องครับถูกต้อง
16: ครับ
15: ถูกต
16: ้
15: องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็ไปเก็บจะพิชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
16: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
15: ใช่ครับใช่ครับ
16: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
15: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
16: ครับ
15: ถ้าเดือนนึงนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวดก
16: ็
15: จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
16: คร
15: ับอันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
16: เ
15: ราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับ
16: คุณเราเข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
15: ถูกต้องครับ
16: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
15: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากม
16: ัน
15: ก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
16: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำอาจจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
15: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายเลยให้คน
16: ที่รู้จักช่วยทำให้
15: ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
16: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
15: ว่าไม่เกินเดือนนึงเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับ แต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการเรียนรอบเพื่อจะลำดับแค่นั้นเองนะครับ
16: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
15: ใช่ครับ
16: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
15: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลย
16: ครับผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอบคุณท่านพันโทหนุนสรรสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
15: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
16: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนละสวัสดีครับ
17: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
19: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center บนนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
18: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
20: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
18: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโยพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
0: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนิโยซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิแดนเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
21: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่อาจจะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ในด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
0: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโยในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
22: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานก็กำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโยอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
0: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
3: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
2: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
3: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
2: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
5: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT
23: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
24: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปตามรอยพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกค่ะหากพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกภาพแรกที่คนไทยส่วนใหญ่นึกถึงคงหนีไม่พ้นพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวพิษณุโลกนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดใหญ่วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สักการะหากแต่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความศรัทธาที่มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านใจกลางเมืองพิษณุโลกซึ่งในอดีตเคยมีชื่อว่าเมืองสองแควเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายด้วยความสำคัญของเมืองพิษณุโลกในฐานะเมืองหน้าด่านและเมืองลูกหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจึงได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภาคเหนือตอนล่างมาอย่างยาวนานค่ะจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของผู้มาเยือนคือพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมรวิชัยหล่อด้วยทองสำริดขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญอีก2องค์ได้แก่พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1พุทธลักษณะอันโดดเด่นของพระพุทธชินราชคือความอ่อนช้อยตามแบบศิลปะสุโขทัยทั้งพระพักรูปไข่พระขนงโก่งพระนาสิกงุ้มเล็กน้อยและเปลวรัศมีเหนือพระเศียรโดยเฉพาะซุ้มเรือนแก้วเปลวเพลิงด้านหลังองค์พระซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดงานช่างไทยที่งดงามและหาชมได้ยากค่ะหลายคนเล่าว่าแม้จะเคยเห็นภาพถ่ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เมื่อได้มานั่งสงบอยู่หน้าเบื้องหน้าพระพุทธชินราชด้วยตนเองกลับสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความศรัทธาที่ภาพถ่ายก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมดแม้ผู้คนส่วนใหญ่จะมุ่งตรงไปกราบพระพุทธชินราชแต่ภายในวัดยังมีศิลปกรรมล้ำค่าซ่อนอยู่อีกมากมายเช่นพระวิหารพระเหลือพระวิหารขนาดเล็กด้านหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพระเหลือตามตำนานกล่าวว่าเดิมทีตั้งใจหล่อพระพุทธรูป3องค์พร้อมกันคือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเมื่อหล่อเสร็จยังมีเนื้อโลหะเหลืออยู่จึงนำมาหล่อพระพุทธรูปองค์นี้เพิ่มเติมจึงเป็นที่มาของชื่อพระเหลือค่ะในส่วนของพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีภายในประดิษฐานพระประธานและมีจิตรกรรมรวมถึงรายละเอียดทางศิลปกรรมที่สะท้อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ในหลายยุคหลายสมัยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือพระอัฏฐารถพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ตามคติศิลปะสุโขทัยคำว่าอัฏฐารถหมายถึงความสูง18ศอกองค์พระมีพุทธลักษณะสง่างามและสะท้อนความสามารถของช่างสุโขทัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงวิหารพระเจ้าเข้านิพพานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารพระพุทธชินราชสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ภายในลานวัดภายในวิหารไม่ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติทั่วไปแต่ประดิษฐานหีบพระบรมศพจำลองของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวหีบทำจากศิลาลงรักปิดทองอย่างงดงามตั้งอยู่บนจิตกาธารหรือเชิงตะกอนที่ปลายหีบศพมีพระบาททั้งสองข้างของพระพุทธเจ้ายื่นทะลุออกมาโดยมีพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันตสาวกผู้ใหญ่นั่งนมัสการอยู่ปลายพระบาทจำลองเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วและพระมหากัสสปะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศพก่อนถวายพระเพลิงไม่ทันพระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้พระบาททะลุหีบพระบรมศพออกมาเพื่อให้พระมหากัสสปะได้กราบเป็นครั้งสุดท้ายวิหารหลังนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายถือเป็นปฏิมากรรมจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดชิ้นหนึ่งในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนนิยมมาเพื่อกราบขอพรในเรื่องการปลดหนี้สินหรือขอให้ชีวิตผ่านวิกฤตและความทุกข์ยากโดยเปรียบเสมือนการดับทุกโศกให้หมดสิ้นไปตามความหมายของคำว่านิพพานค่ะ ผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ควรใช้เวลาเดินชมโบราณวัตถุจารึกและชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่จัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆภายในวัดเพราะแต่ละชิ้นล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกในอดีตเสน่ห์ของวัดใหญ่ไม่ได้อยู่เพียงการมากราบพระพุทธชินราชแล้วเดินทางกลับหากลองใช้เวลาอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเดินชมรอบพระวิหารชมเจดีย์เก่าแก่ฟังเสียงระฆังที่แว่วมาจากมุมหนึ่งของวัดและมองผู้คนที่เดินทางมาสักการะจากทั่วประเทศจะพบว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่อดีตและปัจจุบันดำเนินคู่ขนานกันอย่างงดงามค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5

0: ุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะคร
1: ับ
2: กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับวันนี้จะมีการประชุมสภานะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวาระที่2วาระที่3แล้วนะครับหลายคนก็สงสัยอ้าวมันผ่านไปแล้วไม่ใช่หรือนั่นคือวาระที่1ในกรณีรับหลักการฮะ2กับ3เนี่ยคือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับแล้วก็มีการปรับลดงบเนี่ยในหลายกระทรวงนะครับและก็มีการนำงบเนี่ยที่ถูกปรับลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าล้านนะครับนำเข้าสู่งบกลางงบกลางเนี่ยจะใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของราคาน้ำมันแพงหรือเรื่องของน้ำ

0: นะครับครับยังเป็นอดีตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นแกนนำในระดับสูงฮะของกลุ่มผู้ชุมนุมเรารู้จักกันดีในฐานะแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อที่ประชาธิปไตยนะฮะผู้ทีไรระดมมวลชนทีไรคนออกมาเฮ่เฮ่เฮ่กันทุกทีวันนี้จะมีการประกาศจุดยืนว่าจะมีการชุมนุมหรือไม
1: ่ครับ
0: มีจุดยืนในการชุมนุมอย่างไรและจะชุมนุมเมื่อไร
1: ครับ
0: อันนี้น่าสนใจติดตามดูเพราะในสภาคือพิจารณางบในสภาคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงส่วนนอกสภาเนี่ยก็มีแรงกดดันในทางการเมืองเหมือนกันจากคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะอันนี้เป็นการเมืองร้อนๆ นะฮะส่วนเรื่องเบาๆเอาเบาสักนิดนึงแล้วกันคุณณัฐพงษ์ฮะเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะ USS อับราฮัมลินคอนนะฮะของกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่มาเยือนประเทศไทย 2-6 กันยายนนี้นะครับ 4-5 วันนะครับได้พักผ่อนที่ประเทศไทยกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยอยู่ที่ 5,000 นายครับพักผ่อนเที่ยวในไทยเต็มที่ที่พัทยาที่ชลบุ
1: ร
0: ีก็ขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่านะฮะอันนี้ตัวแทนกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะฮะแต่ว่าการเดินทางเยือนประเทศไทยขออภัยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเนี่ยหลังจาก200กว่าวันเนี่ยที่อยู่กลางทะเลเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวัน
1: ครับ ก็น่าจะได้เห็นความแสงสีนะนะวอล์กสตรีทก็เห็นที่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เป็นโลซีซั่นพอดี
0: ครับ
1: การที่มีทหารสหรัฐมาพักผ่อนอย่างนี้ก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะมีสีสันมากขึ้น
0: เขาบอกว่าน่าจะสัก50ล้านก่อนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ก่อนที่สหรัฐเขาจะมาลงเรือตรงเนี้ยมาเทียบท่าเรือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเงินสะพัดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเยอะพอสมควรในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็พัทยาเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยเขาก็มาใช้เงินคน 5,000 คนเนี่ยลงมาที่ประเทศไทยจะไม่ใช้เงินเลยหรือ
1: เป็นไปไม่ได้
0: เป็นไปไม่ได้ 5,000 คนคุณตีสักคนละ500
1: ถ้าเราละถ้าเราก็โอ้โหหลายบาทนะเกือบ 550,000 5ล้าน
0: คนละพันก็แล้วกันเออพอฝรั่งเงินเขาเยอะ
1: ใช
0: ่ดอลลาร์เขาเนี่ยสูงกว่าเราเงินสะพัดแน่นอนนะฮะสำหรับการเดินทางมาที่ประเทศไทยของนาวิกโยธินนะฮะฐานเรือสหรัฐอเมริกา 5,000 นายนะครับก็โบกมือบ๊ายบายลาไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับเริ่มต้นข่าวข่าวเบาๆก่อนแล้วกันสำหรับข้าราชการฮะไม่รู้เบาจริงหรือเปล่านะฮะ
1: ครับ
0: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ฮะออกเอกสารชี้แจงครับคือมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องของการปฏิรูประบบราชการคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: ครับ
0: เรื่องของการลดจำนวนคนนะฮะคือข่าวที่ถูกต้องก็คือว่างบปี70คือปี70ถ้าตำแหน่งไหนเนี่ยที่เขาระบุเอาไว้11ตำแหน่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่จริง
1: ๆ
0: ไม่ได้ทำหน้าที่จริงๆนะครับว่างงานเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะมีการไม่ใช่อ่านแล้วฮะปรับลดตำแหน่งตรงนั้นลงยุบตำแหน่งลงยุบตำแหน่งตรงนั้นลงเช่นตำแหน่งบรรณารักษ
1: ์
0: นักโสดและอะไรต่างๆนะครับ
1: ประกาศรายงานข่าว
0: ใช่นะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะในหน่วยงานนั้น
1: ๆ
0: นะครับว่างตบยุงแล้วก็จ่ายเงินกันไปทุกเดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้
0: นะฮะแต่บางหน่วยงานเนี่ยอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยตำแหน่งเหล่านี้ยังคงมีอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็ปรับหลายตำแหน่งนะฮะเจ้าหน้าที่โสดเมื่อก่อนเป็นพนักงานราชการใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาเอามาเป็นธุรการเจ้าหน้าที่พัสดุเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้นายช่างไฟฟ้า
1: ครับ
0: ไปเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุก็มี
1: แค่จะไม่มีแล้วนะเจ้าที่พัสดุในกรมประชาสัมพันธ
0: ์
1: กลายมาเป็น
0: กลายมาเป็นใช่เป็นนายช่างไฟฟ้ามั่งธุรการมั่งอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็มีการปรับกันไปภายในของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พูดถึงหน่วยงานอื่นๆเนี่ยที่ยังไม่ได้ปรับนะครับก็อาจจะต้องมีการปรับลดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดว่าจะมีดุลพินิจอย่างไรไม่ใช่ว่ายื่นมาบอกต้องลดต้องปรับ
1: ครับ
0: นะฮะอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งเพราะว่าข้าราชการเนี่ยก็เสียขวัญและกำลังใจทำงานอยู่ดีเอ๊ะจะตกงานหรืออ
1: ัน
0: นี้ก็ไม่ใช
1: ่
0: นะฮะแล้วก็แถลงการของกพ.เมื่อวานนี้ชัดเจนฮะเรื่องของมาตรการการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของราชการระบุว่าตามที่ครม.มีมติ11สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับโครงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นไปเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตราระดับสูงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นระดับที่สูงขึ้นพูดง่าย บอนไซซะ
1: ครับ
0: ไม่ให้โตคือบางทีเนี่ยตำแหน่งเนี่ยระดับ

0: ระดับสูงมันมาก
1: ครับ
0: คนกำหนดนโยบายสั่งเนี่ยมันเยอะแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะน้อย
1: ครับ
0: ผมพูดเองนะครับคือคนปฏิบัติน้อยแต่คนสั่งมันเยอะเนี่ยการทำงานเนี่ยมันอาจจะ
1: มันไม่ตรงจุดนะบางที
0: มันอาจจะไม่ตรงจุด
1: ม
0: ันต้องเพิ่มคนทำงาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปเพิ่มในตำแหน่งระดับสูงเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันมีเหตุผลและความจำเป็นเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดไปเพิ่มโดยที่เอ๊ะเพิ่มทำไม
1: ครับ
0: เออแล้วคนที่ทำงานอยู่เนี่ย
1: เหมือน
0: ศักยภาพใช้ไม่พอหรือเออถูกไหมฮะ
1: ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นด้วย
0: คือมันเป็นภาระงานภาระเงินของภาครัฐในระยะยาวคือเปิดตำแหน่งเพิ่มปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะอยู่ตลอดไปถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เออตรงนั้นแหละก็คือว่ามันจะเป็นภาระงานของภาครัฐดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าในการเปิดตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการทบทวนเพื่อความจำเป็นให้มันสอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐมิได้หมายความว่าตำแหน่งสูงๆที่กำลังจะเกษียณเนี่ย
1: ครับ
0: จะตัดออกเช่นอธิบดีจะเกษียณปีนี
1: ้ก็ไม่ใช่
0: ก็ตัดออก
1: ก็จะไม่มีหัวเรือน
0: รองอธิบดีจะเกษียณตัดออกปลัดจะเกษียณตัดออกไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: หรือผอ.C.8จะตัดออกเออไอคนที่นั่งอยู่ข้างล่างตาปริบๆก็บอกฉันจะได้ขึ้นฉันจะได้ขึ้นเอาก็มาได้ขึ้น
1: ครับ
0: นะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็พอก็ชี้แจงฮะมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอให้ช้า
1: ครับ
0: หรือการเลื่อนตำแหน่งบุคคลในระดับสูงขึ้นแต่อย่างใดนะฮะโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเลื่อนข้าราชการได้ตามปกติพูดง่ายๆใครอยากจะโตเนี่ยก็โตได้ตามปกตินะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรกพ.กำหนดหากสัดส่วนราชการมีตำแหน่งที่สูงขึ้นกำหนดแอตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างสามารถแต่งตั้งได้นะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์ปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มของตำแหน่งระดับสูงช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังรวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศนะ
1: ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากที่มีข่าวออกมาคือตอนนี้ข่าวเรื่องหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าหลายๆคนก็ผวาอยู่นะเพราะว่าตั้งแต่มีการออกข่าวมาเรื่องการปฏิรูปต่างๆเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับที่มีการออกมาพูดกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเองในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งก็อย่างที่คุณทรงพลเล่าไป
0: คือมันใกล้จะเกษียณอายุไงสิ้นเดือนนี้จะเกษียณอายุแล้วก็มันก็มีข่าวว่าอ้าวผู้เกษียณไปปุ๊บเนี่ยเขายุบตำแหน่งหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่จริงกพ.บอกไม่จริงอันเนี้ยมั่ว
1: ครับ
0: คือตำแหน่งระดับสูงเนี่ยที่จะว่างเนี่ยก็สามารถบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยในรูปแบบเดิมไปได
1: ้ครับ
0: นะฮะไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดฮะ
1: ครับนั่นก็เป็นการอัปเดตนะครับไปอีกที่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็กำลังจับตาแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก
0: ับ
1: การสมัครใจเป็นทหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยที่มีการประกาศไว้ตั้งแต่หาเสียงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งนะคร
0: ับ พรรคประชาชนด้วยไหมผมก็คุ้นเหมือนพรรคประชาชนเขามีคล้ายๆอย่างเงี้ย
1: มีหลายพรรคครับอย่างพรรคประชาชนพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีการพูดถึงในเรื่อง
0: เขาก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาชูมาเรื่องของเกณฑ์ทหารโดยความสมัครใจ
1: อัน
0: นี้ผมจำได้พรรคประชาชน
1: เอ
0: าภูมิใจไทยด้วยเหรอ
1: ภูมิใจไทยด้วยนี่ครับเขาบอกชูนโยบายรั้วของชาติเปิดรับทหารอาสา100,000อัตรานี่คือเป็นนโยบายของเขานะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในการที่จะมา
0: ตอนกัมพูชาใช่ไหมตอนนั้นผมนึกออกแล้ว
1: นะครับก็เป็นการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วยในครั้งนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำได้จริงแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของวันที่10กันยายนนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับสำหรับพลทหารอาสานั่นเองนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของการดำเนินการเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลมีการเดินหน้าพัฒนาระบบการรับสมัครข้าราชการไม่ใช่ข้าราชการรับราชการทหารนะครับในการสมัครใจนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีการแถลงต่อรัฐสภาและก็มีการผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยการใช้งบประมาณปี2570นี้นะครับกองทัพบกจะมีการดำเนินการโครงการทหารอาสาหรือที่เรียกว่าทอ.อ.ส.เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจนะครับควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เส้นทางอนาคตสำหรับผู้ที่สมัครในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะมารับราชการทหาร จริงๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยนะครับซึ่งผู้ร่วมโครงการนี้นะครับมี4โอกาสสำคัญนะครับโอกาสแรกที่ทางโฆษกรัฐบาลชี้แจงก็คือในเรื่องของการมีรายได้และก็สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและก็เบี้ยเลี้ยงเนี่ยรวมอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและก็มีประกันชีวิตให้ด้วยนะครับส่วนข้อที่2นะครับคือโอกาสในการพัฒนาตนเองและก็ทักษะก็จะมีการฝึกแล้วก็มีการได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมีการเสริมระเบียบวินัยสมรรถนะทางร่างกายจิตใจรวมถึงทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปด้วยโอกาสที่3นั่นก็คือการศึกษาและก็วิชาชีพนะครับสามารถที่จะพัฒนาความรู้และก็เพิ่มวุฒิการศึกษารวมถึงทักษะทางวิชาชีพในการเลือกทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นหน้าที่ในส่วนนี้นะครับและก็สุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเข้ารับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้ารับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนั่นเองแล้วก็จะมีคะแนนเพิ่มในส่วนของภาควิชาในการสอบเข้ารับบรรจุสำหรับกองทัพบกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น4โอกาสที่จะได้จากการสมัครใจเป็นทหารในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดการสมัครนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับก็คือวันพฤหัสนี้ก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะครับสมัครได้2ช่องทางก็คือผ่านทางออนไลน์นะครับ rcm.rta.mi.th นี่คือเว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ที่หน่วยงานทหารที่เปิดรับสมัครทั่วทั้งประเทศได้เลยในทุกพื้นที่ที่มีหน่วยงานนะครับแล้วก็สัสดีประจำอำเภอสัสดีจังหวัดก็สามารถไปติดต่อได้นะครับส่วนคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติก็คือตั้งแต่18ปีถึง35ปีขึ้นไปนะครับชายไทยนะครับที่มีสัญชาติไทยนะ18ปีถึง35ปีขึ้นไปและก็ตำแหน่งทหารในประทวนก็วุฒิม.6นะครับวุฒิม.6หรือปวช.เทียบเท่านะครับอายุตั้งแต่18ถึง30ปีผู้สมัครก็สามารถเลือกหน่วยได้ด้วยว่าอยากจะทำงานที่ไหนนะครับสัญญาก็คือสมัคร1ครั้งเนี่ยสัญญา4ปี
0: ครับ
1: ในการเข้ารับการทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อสัญญาได้อีก1ปีคือรวมทั้งหมดไม่เกิน8ปีนั่นเองนะครับในส่วนนี้เองรัฐบาลก็มีการผลักดันนะครับในการทำให้ได้จริงตามที่มีการแถลงต่อรัฐสภาไว้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเพิ่มกำลังพลทหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
0: ครับคือปฏิรูปกองทัพแล้วนะฮะก็คือการเป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: สมัยเมื่อ40 50ปีที่แล้วเคยได้ยินไห
1: ม
0: เป็นเมียทหารนับขวดเป็นเมียตำรวจนับแบงค์เคยได้ยินไหม
1: เคยได้ย
0: ิน นั้นมันนานมากแล้วเลย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยโอ้จนแต่ว่าสมัยนี้ไม่ใช่ละ
1: คือ
0: รายได้เนี่ยมันก็มีรายได้มันก็มีแล้วก็มีสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยทหารเขาก็มีบ้านพักให้ด้วยนะ
1: บ
0: ้านก็ไม่ต้องเช่าแต่ข้าวต้องซื้อ
1: ข้าวต้องซื
0: ้อก็อยู่ที่โรงอาหาร
1: ก็มีสวัสดิการอยู
0: ่โรงอาหารก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีอาชีพอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือการปฏิรูปกองทัพแล้วก็เปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารโดยการบังคับมาเป็นความสมัครใจอันนี้ผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเข้ารับราชการทหาร
1: ครับ
0: คือปกติเราต้องเรียนรอดอใช่ไหมเพราะกลัวจะโดนเกณฑ์ทหาร
1: ครับ
0: ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย1ปี2ปี3ปีเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกใบดำใบแดงแถมยังมีบางคนเนี่ยไปบ่นด้วยโอ้อย่าให้จับโดนใบแดงเลยนะอะไรแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ามีบางกลุ่มเนี่ยไม่อยากเป็นทหารแต่มีบางกลุ่มที่พร้อมที่จะสมัครเป็นทหาร
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะสมัครเนี่ยมากกว่าคนที่จะเกณฑ์เนี่ยเราก็ควรจะใช้ความสมัครใจให้คนที่สมัครใจเนี่ยมาเป็นทหารจะดีกว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่เราจะต้องมีการเรียนรักษาดินแดนก็เพื่อว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรเนี่ยเราจะสามารถระดมพลกันได้ใช่ไหมฮะเวลาเกิดมีความไม่สงบมีอะไรเนี่ยทหารเนี่ยถือว่าเป็นรั้วของชาติและเป็นบุคลากรที่เสียสละเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบราชการทหารจากเดิมเนี่ยเป็นภาคบังคับไปสู่ความสมัครใจฮะ
1: ครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าคือ15,000บาทต่อเดือน
0: ครับ
1: เพราะว่าปกติแล้วถ้าสมมติสมัครใจเป็นทหารเนี่ยเงินเดือนในการได้รับไม่ได้เท่านี้
0: ต้องดูว่าวุฒิอะไรถ้าเป็นตามวุฒิปริญญาตรีก็ถือว่าเยอะนะ
1: เยอะนะ
0: ถือว่าเยอะถือว่าเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีสิทธิรักษาพยาบาลอะไรอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของกองทัพนะฮะที่แปลงเนี่ยจากการเกณฑ์เป็นการสมัครใจ
1: ครับ
0: นะครับอ้อมาดู สทนช.สั้นๆแล้วกันนะฮะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันใน24จังหวัดนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับยาวไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้เขาก็จะพยากรณ์ในช่วง2วันนี้ก่อนตรงไหนบ้างที่จะมีน้ำท่วมขังและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับกว้างๆฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูจากเซลบอร์ดแคสต์ของท่านด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับนอกจากฟังเราแล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเป็นการเตือนภาพกว้างทั้งจังหวัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงที่คุณเคยท่วมหรือหวาดหวั่นว่ามันจะท่วมเนี่ยก็ดูเซลบอร์ดแคสต์ด้วยที่อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็ฟังข่าวทางการอย่างใกล้ชิดครับพักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2569นะครับรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า Stronger Together นะครับทำไมเรายังต้องให้ความสำคัญกับพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็สถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้าปีนี้เป็นอย่างไรนะครับโรคนี้ได้ยินกันมานานแล้วนะครับมีคนเสียชีวิตกันนะฮะที่แถวแถวระยองแถวจันทบุรีแล้วก็แถวภาคตะวันออก
1: โคราชด้วย
0: ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคำถามอยู่ที่ว่าภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีการดูแลแก้ไขกันอย่างไรนะครับถ้าถูกสุนัขแมวกัดและข่วนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรหากไม่ได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในตัวแล้วนะครับโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายสัตวแพทย์อุดมเจืออาจารย์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ครับท่านครับทำไมปีนี้ครับเราถึงยังคงต้องให้ความสำคัญกับโรคพิษสุนัขบ้าครับท่าน
7: ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้ทางผมในนามของกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาร่วมให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะ
1: ครับ
7: สำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่เราพูดถึงกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วแม้กระทั่งสมัยเด็กเองนะครับจะนำเรียนว่าผมก็เคยโดนสุนัขบ้ากัดเหมือนกันแล้วก็ต้องพ่อก็ต้องพาไปฉีดในสมัยก่อนนี่ฉีดรอบสะดือมาตั้ง14-21เข็มเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันพอมาทำงาน อยู่ในกรมปศุสัตว์ณปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าเองก็ยังพบได้ค่อนข้างเยอะในสัตว์นะครับโดยเฉพาะในสุนัขนะครับซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่ามันก็จะหมดไปค่อนข้างยากความเสี่ยงก็เลยมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะที่จะติดต่อมาสู่คนได้นะครับ
0: ครับ
7: คือจริงๆแล้วโรคนี้นะครับก็สามารถป้องกันได้โดยเรานำสุนัขเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันมันคือพาไปหาสัตวแพทย์ตามคลินิกก็ได้หรือว่ามันจะมีโครงการที่ทางส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาออกหน่วยครับหรือกลางกรมปศุสัตว์เองเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงนะครับ
0: ครับ
7: จะเห็นว่าอย่างในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็โดยเฉพาะในแอฟริกาและเอเชียก็ยังมีโรคนี้อยู่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันในส่วนของกรมปศุสัตว์ในส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราก็ได้รับความพระกรุณาครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมศีลสว่างเขาวัฒนาวรกัตยราชารีนะครับได้ท่านได้มีพระดำริให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งก็เราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายในปี2573หรือว่า2000ก็2030นะ2030เนี่ยเราจะปลอดโรคนี้ให้ได้ครับในสัตว์นะครับ
0: ครับ
7: ซึ่งถ้าในสัตว์ปลอดได้ในคนก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคนก็จะติดมาจากสัตว์โดยเฉพาะสุนัขครับ
0: ครับคือโรคนี้ติดจากสัตว์สู่คนถ้าเราสามารถระงับยับยั้งให้สัตว์เนี่ยไม่มีโรคนี้เนี่ยคนก็น่าจะปลอดภัยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงฮะโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ฮะ
7: ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็มีแนวโน้มที่เจอมากขึ้นนะครับเจอมากขึ้นในปีนี้โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของคนก่อนนะครับผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็จัดถึง31สิงหาที่ผ่านมาก็10รายครับที่เราเจอที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะได้ให้ข้อมูลก็จะพบที่ระยองขอนแก่นสีมาจัดเชิงเซาบนตากชลบุรีแล้วก็ศรีสะเกษ
0: ครับ
7: ซึ่งโดยความเสี่ยงเท่าที่ได้ร่วมกันสอบสวนโรคเนี่ยก็คือเมื่อโดนสุนัขกัดแล้วก็เกิดความประมาทนะครับเช่นเป็นคนเมาบ้างเป็นวัยรุ่นที่เวลาโดนกัดหรือโดนขวนนิดหน่อยก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปหาหมอหรือบางคนไปหาหมอแล้วเนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวก็คิดว่ามันจะป้องกันได้จริงๆก็ต้องตามโปรแกรมที่ทางแพทย์ให้คำแนะนำนะครับ
0: คร
7: ับ
0: ครับนะครับแล้วในส่วนปีนี้
7: ครับ
0: เชิญครับท่านครับ
7: กับในส่วนของสัตว์เองปีนี้เราเจอแบบ200กว่ารายครับก็จะเห็นว่าในสุนัขเนี่ยเจอเยอะสุด221ตัวละตอนเนี้ยเคสนะครับเป็นเคส
0: ครับ
7: แต่ว่าในที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในโคเนี่ยเราเจออยู่24รายโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยเลี้ยงซึ่งสุนัขเนี่ยที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าชาวบ้านเจ้าของสัตว์อาจจะไม่รู้ก็จะไปกัดโดยที่เจ้าของไม่เห็นประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงว่ามันมีเชื้ออยู่ในพื้นที่หรือมีสุนัขที่เราอาจจะค้นหาโรคยังไม่เจอเวลาเขาเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเขาก็จะไปกัดตัววัวแล้วก็หลังจากนั้นวัวก็จะแสดงอาการนะครับเจออยู่ตั้ง24ตัวนะครับในปีเนี้ย ส่วนในแมวก็ยังเจอได้บ้างครับเจออยู่ตัวหนึ่งตัวแต่ช่วงนี้ผมเข้าใจว่าในแมวเนี่ยในปัจจุบันคนประชาชนก็ชอบเลี้ยงแมวก็อาจจะดูแลได้ดีขึ้นนะครับอ
0: ัน
7: นี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เลยเอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงปล่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับ
0: คร
7: ับก็จะทำให้โรคนี้ในแมวอาจจะเจอน้อยหน่อยครับแต่ในสุนัขยังเจอเยอะมากอยู่ครับ
0: ครับ
1: ครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยมีการใช้คำว่า stronger together ทางกรมเองต้องการสื่อสารเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
7: stronger together เนี่ยคือในปีนี้แหละกรมปศุสัตว์เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดวันพิษสุนัขบ้าโลกนะครับและในปีนี้เราก็เลยตั้งคำว่า stronger together ซึ่งก็ในภาษาไทยก็คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองครับก็ถ้าจะหมดไปได้เนี่ยท่านก็ดูว่าจะหมดไปได้ไม่เฉพาะกรมปศุสัตว์หน่วยงานเดียวที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าปลอดไปจากประเทศไทยได้เรายังมีหน่วยงานของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยส่วนนั้นเขาจะเป็นผู้ที่คอยดูแลควบคุมสุนัขทั้งสุนัขในที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของแล้วก็มีงบประมาณในการจัดสรรตัววัคซีนที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็มีเชลเตอร์ครับสถานกักกันที่สำหรับดูแลสุนัขจรจัดด้วยตรงเนี้ยเขาก็จะมีบทบาทภารกิจนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องมีการค้นหาโรคในกรณีที่เมื่อมีคนถูกพิษสุนัขบ้ากัดซึ่งตรงเนี้ยเราก็เข้มแข็งด้วยกันอยู่แล้วครับ
0: ครับก็แสดงว่า
7: หน่วยงานหนึ่งก็จะมีของภาคประชาชนด้วยครับภาคประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าในหน่วยงานที่เรียกว่า NGO ครับถ้าเข้าใจง่ายๆในหลายภาคประชาชนเนี่ยองค์กรภาคประชาชนเขาได้มีการมามีส่วนร่วมในการออกไปดูแลนำสุนัขมาทำหมันฉีดวัคซีนให้แล้วก็ไปปล่อยกลับคืนที่โดยเฉพาะสุนัขจัดอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยกันทำให้ลดโรคพิษสุนัขบ้าลงอีกอันหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับตรงนี้สำคัญมากอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าถ้าเกิดมีโรคพิษสุนัขบ้าหรือท่านเลี้ยงสัตว์เอาเรื่องจากท่านเลี้ยงสัตว์ก่อนสุนัขของท่านท่านควรจะดูแลยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนในตอนเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็ต้องฉีดกระตุ้น2เข็มอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องฉีดทุกปีครับมันเหมือนกับเราแหละมันต้องฉีดทุกปีเพื่อให้กับภูมิคุ้มกันเหล่านั้นมันอยู่คงอยู่ให้สามารถป้องกันโรคได้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าสุนัขตัวไหนที่มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วมาสัมผัสกับสุนัขที่เราเลี้ยงมันก็มีความเสี่ยงหมดครับครับผม
0: ครับก็เท่ากับว่าการทำงานเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับภายใต้
7: กรมคว ั
0: น Stronger Together นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยกันดูแล้วก็ในระดับชุมชนเนี่ยก็คือในส่วนของอบต.อบจ.ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องช่วยกันดูรวมถึงภาคประชาชน NGO ต่างๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูในการกำกับดูแลสัตว์เลี้ยงในชุมชนนะครับแล้วก็คอยให้ข้อมูลต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของความรู้และความเข้าใจฮะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเห็นว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่เราได้พบบ่อยๆแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็บางท่านก็คิดว่าพอฉีดวัคซีนเข็มเดียวแล้วก็อาจจะไม่ติดเลยหรือว่าฉีดครั้งเดียวก็มีภูมิคุ้มกันได้ตลอดไปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บางท่านเนี่ยเวลาเจอสุนัขหรือที่ไม่มีประวัติเนี่ยมากัดเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพวกยาสมุนไพรหรืออะไรต่างๆก็โดยที่ไม่ได้ไปหาหมอตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อหรือเปล่านะครับก็โดยจริงๆแล้วเกิดโดนสุนัขกัดเนี่ยถึงจะมีแผลขวนหรือว่ามีอักลึกอะไรเราต้องล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดนะครับล้างให้ตัวแล้วก็รีบไปเข้าพบแพทย์โดยทันทีสิ่งเหล่านี้ครับก็ถ้าทุกคนเข้าใจได้ถูกต้องนะครับว่าการป้องกันเนี่ยนอกจากในตัวสัตว์แล้วในตัวเราเองเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ลดโรค
0: ความ
7: ลงพิษสุนัขบ้าลงทั้งในคนและสัตว์ได้ครับ
1: ครับอย่างกรณีว่าเราถูกแมวขวัญ สุนัขกัดหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโดนจากสัตว์เนี่ยครับคุณหมอมีแนะนำไหมครับว่าเราควรสังเกตอาการของสัตว์ก่อนหรือว่าควรสังเกตอาการของตัวเราก่อนหรือว่ามีวิธีการยังไงในการทำอย่างแรกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวของทางคุณผู้ฟังเองครับ
7: คุณผู้ฟังครับถ้าในตัวท่านเองเนี่ยท่านต้องดูก่อนว่าถ้าโดนสุนัขกัดปุ๊บ ท่านก็ต้องรีบล้างแผลแล้วก็ด้วยน้ำสบู่รับแต่ด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดมากๆแล้วต้องรีบไปหาหมอในส่วนของสัตว์ที่ท่านที่กัดเนี่ยถ้าสัตว์ของท่านมีเจ้าของเป็นของท่านเองท่านก็ต้องกักเอาใส่กรงกักไว้เพื่อดูสัตว์สังเกตอาการนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ครับทางปศุสัตว์เองก็จะไปให้คำแนะนำกับท่านด้วยส่วนในสุนัขจรจัดที่อาจจะเป็นโรคเป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยท่านก็ต้องแจ้งทางกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันที่เราจะเข้าไปเพื่อที่จะไม่ได้ไปฆ่านะครับต้องนี้ต้องนำเรียนเราต้องไปดูเพื่อที่จะประเมินว่าสัตว์ตัวนี้มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าเราต้องมากักไว้โรคไว้เป็นเดือนนะครับเพื่อที่จะดูอาการของเขา
1: ครับ
7: ส่วนในสัตว์สุนัขของเราที่กัดที่โดนโรคพิษสุนัขบ้ากัดเนี่ยจริงๆทางสัตวแพทย์เนี่ยก็จะมีวิธีในการที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วก็ให้วัคซีนที่เข้มข้นขึ้นแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเจ้าของเองถึงจะรักสุนัขกัดไหนถ้าโดนสุนัขมากกัดนะครับในสุนัขของเราโดนสุนัขมากกัดต้องห้ามสัมผัสห้ามเข้าใกล้เราต้องแยกออกชัดเจนเลยครับกับผม
0: ครับถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเข้าใกล้เป้าหมายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเร่งทำคืออะไรครับท่านฮะ
7: ภายในปี2030ใช่ไหมครับตามที่เรากำหนดไว้เนี่ยอันดับแรกก็คือเราจะต้องเพิ่มการครอบคลุมการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวให้ได้อย่างจริงๆตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลกก็จะกำหนดไว้ที่ 70% แต่เราอยากให้ได้มากกว่านั้นนะครับ 80-90% ซึ่งตรงเนี้ยทางกรมปศุสัตว์ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชนเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ปัญหาก็อาจจะมีอยู่ในจุดที่เป็นสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัดนะครับที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยตรงนี้การที่จะเข้าไปจับเข้าไปเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์เนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีวิธีในการให้วัคซีนโดยการให้วัคซีนแบบกินแต่ว่าราคายังค่อนข้างสูง
0: ครับ
7: นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อแรกนะครับที่เราจะต้องเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์หรือว่าให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันได้ในการเรียกภูมิคุ้มกันหมู
0: ่ครับ
7: การเรียกภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณสัก 70% ขึ้นไปครับ
0: ครับ
7: เรื่องที่2ก็คือสุนัขเราต้องบริหารจัดการประชากรนะครับให้เป็นระบบทั้งการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ไม่ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สัตว์ที่เป็นสัตว์ในชุมชนที่มีเจ้าของเนี่ยผมว่าจำเป็นที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียน
0: ครับ
7: เพื่อที่เราจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเวลาสุนัขตัวนี้ไปกัดใครเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปเพื่อที่จะดูประวัติในการทำวัคซีนอะไรต่างทีนี้ทางอย่างของกรุงเทพมหานครเขาก็มีโครงการนี้อยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุม 100% ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับทีนี้ประการต่อมาคือเมื่อมีสัตว์ที่ต้องสงสัยเกิดในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องรีบไปเฝ้าระวังสอบสวนโรคว่าสุนัขตัวนี้ไปกัดตัวไหนมาบ้างแล้วในพื้นที่นี้ไปกัดโคด้วยไหมอย่างที่ผมนำเรียนในตอนต้นนะครับหรือว่าไปกัดคนอะไรมาบ้างตรงเนี้ยถ้าเราสามารถสอบสวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงแล้วก็เราก็ต้องรีบเอามาตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งก็จะตรวจจากสมองนะครับ
0: ครับ
7: ซึ่งตอนนี้เราก็จะมีกรมปศุสัตว์เองเรามีห้องปฏิบัติการอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับก็เรียกว่ามีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ครับ
0: ครับ
7: ซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะคอยยืนยันผลว่าท่านสุนัขหรือโคหรือว่าแมวที่ส่งตรวจเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็ตรวจได้ภายในวันเดียวก็ทราบผลนะครับตัวเนี้ยก็จะรวดเร็วมากแล้วก็จะได้ผลเหล่านี้ก็จะได้กลับไปที่พื้นที่เพื่อที่ได้ควบคุมโรคให้ได้ต่อไปครับ
0: ครับ
7: อีกเรื่องต่อมาก็คือ สิ่งสำคัญเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดก็คืออยากจะย้ำเรื่องของประชาชนนี่แหละครับว่าต้องให้ความร่วมมือเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้มีความรับผิดชอบมีความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าในการดูแลสัตว์นะครับว่าเมื่อท่านเลี้ยงแล้วท่านต้องพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคจริงๆวัคซีนก็มีหลายอย่างนะครับนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีพวกโรคที่ทำให้สุนัขป่วยแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นโรคแพร่สุนัขโรคลำไส้อักเสบ อะไรพวกนี้ครับก็ไปปรึกษาที่สัตวแพทย์ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ได้ซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำตรงนี้เมื่อเราไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขของเราที่อย่างประจำครับเป็นตามโปรแกรมแล้วก็จะทำให้สัตว์ของเราเนี่ยก็ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคอื่นๆด้วยครับ
0: ครับผมครับถ้าสัตว์สุนัขหรือว่าแมวเนี่ยมีเจ้าของเนี่ยเราก็เบาใจส่วนหนึ่งยังไงก็เขาก็ต้องเอาพาไปฉีดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสุนัขแมวจรจัดเช่นหมาสุนัขในวัดอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้บ่อยนะฮะเป็นห่วงเป็นใยสุนัขที่เดินตามท้องถนนเอาข้าวไปให้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบเขาในการที่จะพาเขาไปฉีดวัคซีนตรงนี้เราจะมีแนวทางยังไงฮะหรือว่าจะมีแนวทางอะไรในอนาคตเพราะดูแล้วเนี่ยแผนการเราดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำประวัติสุนัขฉีดวัคซีนออกหน่วยแล้วก็ทำหมันสุนัขจรจัดแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนอันนี้มันครอบคลุมแล้วแต่ว่ามีอีกจุดนึงเนี่ยที่มันยังหลุดรอดจากแผนงานตรงนี้ก็คือว่าผู้ใจบุญที่นำอาหารไปให้สุนัขเนี่ยแล้วสุนัขนั้นมันกลายเป็นสุนัขที่ไม่มีคนดูแลแต่มันสามารถที่จะกลายเป็นสุนัขบ้าได้แล้วก็หมาที่อยู่ในวัดเนี่ยจะทำยังไงดีฮะเนี่ย
7: ก็ถือเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันครับที่เราพยายามที่อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าเราคือสุนัขเนี่ยที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ย
0: ครับ
7: ก็เกิดจากสุนัขที่เราไม่อยากเลี้ยงด้วย
0: ครับ
7: พอมันเลี้ยงออกมาแล้วมีลูกเยอะแล้วก็เราก็ไปทิ้งเป็นภาระให้กับวัด
0: ครับ
7: ก็ตรงเนี้ยหน้าที่ของมันก็คงไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าโดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยที่เราทำกันก็คือทางของกรมปศุสัตว์เองแล้วก็ร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็จะจัดตั้งหน่วยไปทำหมันฉีดวัคซีนให้อย่างโดยทางองค์กรปศุสัตว์ท้องถิ่นก็จะสนับสนุนวัคซีนแล้วก็เวชภัณฑ์ให้ของกรมเราเองเนี่ยจริงๆแล้วงบประมาณเราก็มีแต่ก็ไม่มากนะครับในการเราจะมีไว้สำหรับในกรณีที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่นั้นแล้วเราก็จะเอาไปตัววัคซีนเราก็จะเอาไปฉีดเพื่อที่จะป้องกันโรคเท่านั้นแต่ว่าวัคซีนหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกอันนึงก็คือการให้อาหารสุนัขเนี่ยก็เข้าใจนะครับบ้านเราส่วนใหญ่เป็นเมืองพุทธก็เวลาเห็นสัตว์ที่ลำบากก็จะเอาอาหารไปให้ตรงเนี้ยก็ต้องร่วมกันนะช่วยกันนะครับว่าทำยังไงให้ตอนนี้เรามีพยายามผลักดันให้มีเชลเตอร์ก็คือสถานที่เราจะเลี้ยง
0: ครับ
7: โดยที่จะเอาสัตว์เหล่านี้เข้าไปเลี้ยงให้เพื่อที่จะไม่เกิดความลำบากต่อผู้อื่นจะนำเรียนว่าถ้าเกิดสุนัขที่ท่านว่าท่านให้อาหารไปเนี่ยแล้วเกิดเขาไปกัดคนไปกัดผู้ที่สัญจรไปมาอันนี้ก็ถือว่ามันก็น่าเห็นใจคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับตอนนี้ก็คิดว่าในภาคประชาชนในภาคที่เราทำกันอยู่นี่แหละจะต้องเข้มแข็งสตรองเกอร์ทูเกเตอร์นะครับท่านเพื่อให้มันสำเร็จให้ได้ครับภายในปี2030ก็ต้องทำหลายๆอย่างร่วมกันครับท่านครับ
0: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะฮะหรือคนใดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยของเราแล้วก็หมดไปจากโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
1: ขอบคุณครับ
7: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับครับนี่คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านะฮะ Strong Together นะครับ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2569ครับ
1: ครับ
0: เอาละครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับวันนี้จะมีการอภิปรายนะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ
1: ครับ
0: 70นะครับวาระที่2แล้วก็วาระที่3นะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็จะอยู่เรื่องของงบต่างๆเนี่ยที่กระทรวงขอจัดสรรจะเห็นว่าปีนี้มีการปรับลดงบในหลายกระทรวงนะครับพูดภาพรวมกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกปรับลดทั้งหมดเนี่ย 11,162 ล้านบาทนะครับแล้วก็เอาไปเติมงบกลาง 6,044 ล้านบาทงบกลางเอาไปทำอะไรฮะ
1: ร
0: ับภัยพิบัติแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะความมั่นคงของรัฐเยียวยาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสาธารณภัยร้ายแรงหรือภาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายนะฮะอันนี้คือเงินที่เอาไปอุดตรงนี
1: ้
0: นะฮะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดนะฮะ5อันดับฮะกระทรวงแรกฮะอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะถูกปรับลดไป 3,000 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษไป 3,000 ล้านบาทนะครับโอ้โดนปรับลดงบเยอะพอสมควร
1: อ
0: ันดับ2กระทรวงกลาโหมนะฮะถูกปรับลดลง 1,228 ล้านบาทอันดับ3แหมกระทรวงท่านนายกเลยฮะนึกว่าจะไม่โดนกระทรวงมหาดไทยฮะถูกปรับลดลง912ล้านบาทอันดับ4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮะถูกปรับลดลง 626.9 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมถูกปรับลดลง 626.2 ล้านบาทนะฮะอันนี้คือ5กระทรวงท็อป5ที่ถูกปรับลดงบนะฮะจริงๆมีอีกนะฮะแต่ว่าเอาแค่5กระทรวงก่อนนะครับจะมาพูด20กระทรวงเดี๋ยวเวลาไม่พอส่วนประเด็นข่าวเนี่ยก็มีงบกลางนะครับที่เราบอกว่าเอาไปเพิ่ม 6,000 กว่าล้าน 6,044 ล้านนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขชัดๆสสเขาก็เข้าชื่ออภิปรายแสดงความเห็นไอ้เราก็สงสัยเอ๊ะเอาเข้างบกลางเอาไปช่วยเหลือประชาชนป้องกันภัยพิบัติเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนเอ๊ะแล้วมันผิดตรงไหนเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าคุณไปกู้เงินมาจำได้ไหมครับ400ล้านบาท400ล้านบาทเนี่ยเอ๊ะมันทับซ้อนกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโครงการใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะวิกฤตความผันผวนของพลังงานเนี่ยที่ใช้งบเงินกู้ไปแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ปนกับงบกลางเนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือไม
1: ่
0: นะครับระหว่างเงินกู้200ล้านกับงบกลางที่มีอยู่นะฮะแน่นอนฮะฝ่ายค้านเตรียมตั้งเป้าล็อกเป้าแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณสิริกัญญาจากฝ่ายค้านนะฮะก
1: ็
0: เตรียมประเด็นนี้แล้วครับที่จะอภิปรายใน 2-3 วันนี้นะครับ
1: ครับยังไงวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับ 2-3 วันนะ 7-8-9
0: ครับ
1: นะครับที่จะมีการอภิปรายงบดังกล่าวนะครับแต่ว่าบางกระแสเนี่ยก็มีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอภิปรายงบที่3วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการซ้อมหรือเปล่า
0: ซ้อมแน่นอนฮะ
1: ซ้อมในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
0: ซ้อมว่าจะเรียกกระแสได้ไหมนะฮะอาจจะเป็นการโหมโรงเพื่อที่จะนำไปสู่การอภิปรายซักฟอกรัฐบาลต่อไปฮะ
1: ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับ ก็มีการเป็นประธานในการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยวาระสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นี่แหละนะครับสำหรับวาระ2แล้วก็วาระ3ในวันที่7และก็9กันยายนนี้แต่ว่าก็มีการจับตานะครับในการรับมือของทางส.ส.ฝ่ายค้านนะครับที่หากจะมีการออกนอกประเด็นในการพูดถึงเรื่องงบประมาณแต่ว่ามาใช้เป็นเวทีเนี้ยเป็นเวทีซักซ้อมนะครับสำหรับการซ้อมเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะที
0: ่
1: ทางภูมิใจไทยก็จะต้องมีการเรียกว่ารับมือนะครับจากทางฝ่ายค้านเองไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นหัวสวนะครับที่มีการตามมาตลอด
0: คือหัวสวเนี่ยผมงงมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
1: นี่ไม่ซ้อมไง
0: ซ้อมไม่คือยัตติอันไหนเนี่ยที่เสนอไปนะแล้วก็พูดเนี่ยนอกยัตติเนี่ยประธานเขามีสิทธิ์ไม่ให้คุณพูดสมมติผมอภิปรายงบกระทรวงนี้อยู่แล้วก็อยู่ดีไปเข้าเรื่องหัวสวเน
1: ี่
0: ยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวงบประมาณอัน
1: นี้ก็ไม่ได้จะยุ่งได้นะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือThai Passport
0: ไทยเนี่ยยุ่งได้แต่จริงๆอ่ะถามว่ายุ่งได้มากไหมเดี๋ยวนะฮะ Thai AI Passport ใช้งบกระทรวง DE นะฮะ 1,600 ล้าน
1: ไม่ได้
0: ใช้งบประมาณปี70นะ
1: ไม่ได้อยู่ในงบที่ก
0: ำลังไม่ได้อยู่ในงบปี70ถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลผมก็จะพูดอย่างนี้นะ1หัวสวไม่เกี่ยวอะไรกับงบประมาณไอ้ Thai AI Passport ก็ใช้เงินของกระทรวง DE 1,600 ล้าน
1: ครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือสอบท้องถิ่น
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรงบประมาณ
1: เกี่ยวไหม
0: อาจจะเกี่ยวก็ได
1: ้นะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีการ
0: ใช่ไงก็งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อไงไม่ใช่ขอไปในการจัดสอบไม่ใช่ซื้อนะฮะสอบ
1: ก็โยงได้
0: โยงได้โยงได้ได้โยงได
1: ้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการชี้แจงเรื่องงบประมาณอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่ายังไงก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยพอเจอเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะหาทิศทางเป๋ไปในสภาเลยก็ว่าได้นะ
0: คือประธานสภาเนี่ยต้องเข้มแข็งอะต้องชัดแล้วก็ไม่ต้องคือประธานสภาเนี่ยต้องเป็นกลางด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คือปลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประธานสภาจะมาจากพรรคไหนเพราะยังไงเนี่ยก็ต้องมามีพรรคสังกัดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่ออยู่บนบัลลังก์สูงสุดตรงนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองอันไหนเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยก็จะต้องถูกตัดออก
1: ครับ
0: ไม่พูดนะฮะส่วนคนจะพูดเนี่ยก็อภิปรายในประเด็นเพราะยังมีอีกหลายประเด็นเนี่ยที่แม้ยังมีอีกหลายเวทีอ่ะผมบอกเลยที
1: ่
0: คุณจะสามารถที่จะอภิปรายได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอภิปรายในสภาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็ใช้การเมืองนอกสภาเป็นในโซเชียลก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเพราะเขาก็มีคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันโดยเฉพาะภาคประชาชนไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากเขาไปแชร์ต่อจากเขาเนี่ยกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้มันชัดเจนเสียก่อนนะครับส่วนภาคประชาชนเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนแล้วฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแนวทางในการที่จะตีกระแสเรื่องของหัวสวไม่ให้เงียบหายไปนะฮะคุณภริศวัชรสินสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะฮะหรืออนุ36ก่อนที่กกต.จะพิจารณาคดีหัวสวออกมานะครับวันนี้ผมใช้คำง่ายๆแล้วกันเพราะชื่อมันยาวนะฮะก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีข้อสังเกตแนวทางวินิจฉัยอาจสอดคล้องกับธงในทางการเมืองผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้กล่าวหาทั้งหมดอันนี้เหมือนกับว่าคุณผลิตเขาเห็นสำนวนแล้วนะฮะเพราะว่า36เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ฮะตั้งคำถามครับอันนี้น่าสนใจถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขาสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะ26ไม่ได้ถูกร้องเรียนที่ถูกเรียกไม่ได้ถูกเรียกให้มาชี้แจงอนุที่26ก็คืออนุที่บอกว่ามีการเปิดเผยออกมานะฮะโดยทางไอลอคุณเป๋าชื่ออะไรนะคุณยิ่งชีพยิ่งชีพ
1: ครับ
0: จานนท์นะฮะก็บอกว่าอนุชุดนี้เนี่ยทำไมไม่ถูกเรียกมาชี้แจงและอนุ36เนี่ยมันกลายเป็นการรับฟังเลขานุการเนี่ยมาสรุปสำนวนนะครับหลักฐานต้นฉบับเป็นจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายที่แคบเกินไปในระดับเป็นประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาผู้สมัครสว.อาจจะทำให้เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองที่ตัดออกถูกตัดออกจากคดีนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตกับคุณจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเวทีนึงนะครับที่ทางพรรคประชาชนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็สะท้อนความคิดเห็นออกมา บอกว่าเอ๊ะตรงนี้การเรื่องของหัวสวเนี่ยมันอาจจะมีจริงนะครับแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังถือว่าเป็นความเชื่อที่ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าหลัง14เดือนนี
1: ้
0: หลังจากที่กกต.มีมติเนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่ถูกสั่งฟ้องและก็ส่งไปที่ศาลเนี่ยในประเด็นไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นเราคงได้เห็นความชัดเจนของเรื่องราวเหล่านี้กันฮะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับวันนี้จะมีการแถลงนะครับในประเด็นของการทวงคืนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีการออกมาพูดยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำม็อบลงถนนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของจีนเทานะครับหรือว่าทุนเทาต่างๆนะครับก็ต้องติดตามกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คร
0: ับสวัสดีครับ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบกัน
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
13: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
10: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
14: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์ สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
10: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
15: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเพื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาทวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
10: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่เชษโสธรคาฟคาฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะเชษโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคาฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นติ่นอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ประกันแล้วทำไมบางกรณียังเคลมไม่ได้เพราะอาจมีสิ่งที่เรียกว่า waiting period หรือระยะเวลารอคอยหมายถึงช่วงเวลาหลังเริ่มทำประกันที่ผู้เอาประกันภัยอาจยังไม่สามารถเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนในบางกรณีได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ดังนั้นก่อนทำประกันอย่าลืมอ่านเงื่อนไขระยะเวลารอคอยให้เข้าใจรู้เงื่อนไขก่อนทำประกันรักษาสิทธิ์ของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยติดต่อสำนักงานคปภ.สายด่วน1186

ใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: รอบทิศตะวันออก
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบทิศตะวันออกค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาค่ะดิฉันวันวิสาอุบลิศค่ะเป็นผู้รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้
0: ค่ะสำหรับข่าวสารและกิจกรรมนะคะที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะที่ต้องการสอบระดับความสามารถภาษาจีนนะคะทางสถาบันนะคะก็จะมีการจัดสอบอยู่ตลอดทั้งปีนะคะคือการจัดสอบ HSK นะคะเป็นการสอบระดับความรู้ภาษาจีนนะคะระดับสากลค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่นะคะเพื่อวัดความสามารถในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วการทำงานรวมถึงการเรียนด้วยค่ะการสอบ HSKนะคะก็จะแบ่งออกเป็น6ระดับด้วยกันนะคะระดับ1 2 3 4 5และ6ค่ะซึ่งทางสถาบันนะคะได้มีการจัดสอบแล้วก็เปิดรับสมัครสอบตลอดทั้งปีนะคะโดยท่านสามารถติดตามประกาศการรับสมัครได้ที่ Facebook ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพานะคะและในรอบนี้ค่ะก็จะรับสมัครของรอบสอบวันที่17ตุลาคมนะคะรับสมัครถึงวันที่14กันยายนนะคะถ้าท่านมีความสนใจนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้ค่ะนอกจากการจัดสอบแล้วนะคะทางสถาบันนะคะก็จะยังมีคอร์สการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไปค่ะซึ่งก็จะเปิดกันในตลอดทั้งปีนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมีความสนใจค่ะที่จะศึกษาหรือเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนค่ะซึ่งทางสถาบันนะคะก็จะเปิดรับบุคคลนะคะที่มีอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปค่ะโดยหลักสูตรในการสอนภาษาจีนก็จะมีทั้งรูปแบบที่มาเรียนที่สถาบันแล้วก็เป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยนะคะเราจะจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐานนะคะถึงระดับกลางแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมที่จะสอบระดับความสามารถภาษาจีน SSK ด้วยนะคะเป็นตั้งแต่ระดับ3จนถึงระดับ5เลยค่ะซึ่งการเรียนการสอนของสถาบันนะคะก็จะสอนโดยอาจารย์ชาวจีนของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะและเมื่อผู้เรียนนะคะเรียนจบคอร์สนะคะมีระยะเวลาเข้าเรียนครบตามที่สถาบันกำหนดนะคะก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ทางสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพาออกให้ค่ะซึ่งนะคะใบประกาศนี้ก็สามารถนำมาใช้ในการประกอบการยื่นขอทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อได้นะคะและอีกกิจกรรมนึงนะคะที่เป็นไฮไลท์และกิจกรรมสำคัญในเดือนนี้นะคะเป็นกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี2569ค่ะซึ่งสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษานะคะจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านที่สนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะในวันที่24กันยายนค่ะเวลาตั้งแต่13นาฬิกานะคะถึง16นาฬิกาค่ะณอาคารศูนย์จีนศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาค่ะซึ่งนะคะภายในกิจกรรมก็จะพบกับการบรรยายนะคะความเป็นมานะคะของเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะแล้วก็จะมีการจัดบูธนะคะวัฒนธรรมจีนซึ่งในปีนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษค่ะซึ่งให้ทุกท่านนะคะได้ลองทำขนมไหว้พระจันทร์กันด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการเล่นเกมการตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆนะคะแล้วก็มีการกล่าวคำอวยพรเนื่องในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ด้วยค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขของสถาบันค่ะหมายเลข0812957887ค่ะหรือสามารถติดตามข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมของสถาบันได้ที่ Facebook สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะสำหรับก่อนที่จะถึงวันไหว้พระจันทร์นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระจันทร์นะคะช่วงนี้นะคะเรามีเก็บความรู้ภาษาจีนมาแบ่งปันให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยค่ะก็จะขอเชิญอาจารย์ชาวจีนค่ะอาจารย์เจ้าหยู่หานนะคะอาจารย์ประจำสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะมาแนะนำเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะกันก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ大家好我是赵雨涵禅师雨涵ค่ะ很高兴在今天这个美好的时刻和大家一起走进中国的传统节日中秋节。中秋节在什么时候呢？它是在中国的农历八月十五这一天。这一天月亮是一年中最圆最亮的时候。
0: 卡เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะคะก็จะตรงกับปฏิทินจันทรคติคือขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะ
2: 说起中秋节 就不得不提中国一个

0: 个非常美丽的神话故事《嫦娥奔月》。相传，嫦娥的丈夫后羿得到了两颗可以让人变成神仙的灵药。坏人趁后羿不在家，威胁嫦娥交出灵药。为了不让坏人得逞，嫦娥无奈之下吞下了灵药，身体变得轻盈，飞到了月亮上，成为了仙女，孤独地住在广寒宫里。后羿非常思念妻子，但他无法飞上月亮，只好在满月这天摆上嫦娥最喜欢吃的糕点和水果，望着月亮陪伴她。从那以后，中国人就有了在月圆之夜祭拜月亮、思念亲人的习俗。
1: ความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะก็คือฉางเอ๋อนะคะได้กลืนยาเม็ดของสามีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ดีนะคะแย่งไปนะคะเมื่อนั้นเธอจึงต้องอาศัยอยู่บนดวงจันทร์อย่างโดดเดี่ยวตลอดไปค่ะเมื่อเธอได้ทานยานะคะของสามีไปในวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะสามีของเธอก็จะเตรียมขนมโปรดของเธอไว้แล้วรอคอยให้เธอกลับมาค่ะ
0: 古代的中国人认为，月亮掌管着秋季的丰收，八月十五正好是秋季的中间，所以叫中秋。在这一天，月亮最圆最亮。在中国人心里，团圆的月亮代表着家人的团圆和生活的美满，所以中秋节不仅是家人团聚的日子，也是那些在外奔波无法回家的人表达对家乡和亲人深深思念的日子。
1: แล้วสำหรับความหมายของเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะสำหรับชาวจีนค่ะถือว่าวันไหว้พระจันทร์เป็นวันที่ครอบครัวนะคะจะได้มาเจอกันและเป็นวันที่คนทั่วไปแสดงความคิดถึงให้กับคนที่รักค่ะ
0: 那么这一天大家都会做些什么呢？首先是吃月饼。月饼是圆形的，像天上的月亮一样，象征着团圆和甜蜜。其次，家家户户还会拜月亮，祈求平安。到了晚上，街上会挂满漂亮的花灯，人们会赏花灯，看月亮。
1: สำหรับกิจกรรมนะคะที่ชาวจีนทำในช่วงเทศกาลดูใบไม้ร่วงนะคะหรือจงชิวเจียที่เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะก็จะมีการทานขนมไหว้พระจันทร์ค่ะแล้วก็จะไหว้พระจันทร์ค่ะแล้วก็เป็นเทศกาลดูโคมไฟด้วยค่ะ
0: 相信通过今天的节目，大家已经对中国的中秋节有了更深的了解。今年的中秋节马上就要到了，在这里，我祝愿所有的朋友们生活幸福，事事圆满，希望在月圆之夜，大家都能和最爱的人在一起。谢谢大家。
1: สำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะในปี2569นี้ค่ะก็จะตรงกับวันที่25กันยายนนี้ค่ะทางสถาบันค่ะก็ขออวยพรทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะแล้วพบกับรายการรอบทิศตะวันออกได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ再见

0: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโรงหมอโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ร่วมกับไทย PBS Podcast และไทย PBS Radio

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรพงศิติพรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอค่ะทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยเราจะคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอคะวันนี้เจอกันคุยกันอีกเรื่องนึงที่บอกว่าใกล้ตัวมาก
2: ค่ะ
1: คือเรื่องของการแพ้ยา
2: ค่ะ
1: มันอันตรายถึงขั้นแบบชีวิตเราเลยได้เหมือนกัน
2: ได
1: ้บางคนอาจจะรู้ตัวว่าตัวเองแพ้ยาอะไรบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยบางคนอาจจะไม่เคยแพ้ยาแล้วอยู่วันนึงอาจจะแพ้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
2: เป็นไปได้ยาที่เคยทานแล้วนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: ก็อาจจะแพ้ตัวนั้นได
1: ้ไม่ว่าจะฉีดหรือจะกินก็แพ้ได้ทั้งนั้น
2: ใช
1: ่ทีนี้การแพ้ยาก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นผลจากข้างเคียงหรือเปล่าหรือว่ามันแพ้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอถ้าอย่างแบบการแพ้ยาจริงๆมันคือยังไง
2: เอาเรื่องการแพ้ยาก่อนนะการแพ้ยาคืออะไรการแพ้ยาเนี่ยเป็นเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายนะที่ตอบสนองต่อยาที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย
1: ค่ะ
2: ว่าร่างกายเรามองว่ายาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมนะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย
1: ค่ะ
2: นะอาจจะเป็นอาการที่ไม่รุนแรงหรือว่าอาจจะรุนแรงจนเสียชีวิตได้อาการไม่รุนแรงก็อาจจะพบแค่ผื่นคันตามร่างกายเล็กน้อยนะเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันเพิ่งถูกกระตุ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าสิ่งที่อันตรายมากกว่าก็คือการแพ้ยาตัวเดิมซ้ำเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยพร้อมที่จะโจมตียาที่เราเคยรับประทานเข้าไปอยู่แล้วที่เคยแพ้อยู่แล้วเมื่อได้รับยาซ้ำเนี่ยจะเกิดอาการแพ้เฉียบพลันแล้วก็มีความรุนแรงมาก
1: ค่ะ
2: อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตอย่างเช่นเราเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือจาก Facebook อะไรพวกนี้แต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยมากนักนะคะเช่นปวดฟันนะปวดฟันฟันคุดไปซื้อยามาทานเองนะเช่นพวกไอบูโพรเฟนหรืออะไรอย่างนี้แพ้จนมีอาการผิวหนังไหม้ลอกทั้งตัวเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ผื่นเล็กๆน้อยๆจนต้องนอน ICU นะคะเพราะว่าผิวหนังลอกทั่วตัวเสร็จอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเนี่ยอันนี้อันตรายมากอาการแพ้ยาเนี่ยอาจจะเกิดจากการรับประทานยาในช่วง 7-21 วันก็ได
1: ้
2: นะคะนอกจากเคยได้รับยาตัวนั้นมาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดอาการด้วยรวดเร็วใน 24-48 ชั่วโมงหลังทานยาก็ได
1: ้
2: ค่ะ
1: คือเรียกว่าต่อให้เราจะกินยาไปแล้วช่วงระยะเวลาก่อนหน้าที่จะครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอาจจะไม่ได้มีอาการจนเราบางทีไม่ได้สังเกตตัวเอง
2: ใช่
1: ไม่คิดว่าจะแพ้ยา
2: จะเกิดจากการแพ้ยาอาการอะไรที่เกิดทีนี้น้องลิงไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะตั้งแต่จุดลงทะเบียนทำบัตรเลยก็จะถามมีประวัติแพ้ยาหรือเปล่าคะนะพอมาเจอคุณหมอในห้องตรวจอีกมีประวัติแพ้ยาหรือเปล่าคะ
1: ถามซ้ำอีกที
2: มาถึงห้องยาถามอีกแล้วถาม3ครั้ง4ครั้งน้องลีก็อย่าไปงุนงิดนะคะเพราะว่าประวัติเรื่องแพ้ยาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะก็อย่ารำคาญในจุดนี
1: ้แต่ว่าบางทีพอถามเนี้ยความที่ไม่เคยแพ้ยา
2: ใช่
1: เราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราก็กลัวว่าหลังจากเนี้ยจะแพ้ไหมเราก็ไม่รู้ไงแต่เบื้องต้นน่ะไม่แพ้ยาแหละ
2: เบื้องต้นก็คือตอบเบื้องต้นว่าประวัติเราเนี่ยยังไม่เคยแพ้ยาอะไรก็ไม่เคยแพ้ยาก็บอกคุณหมอไปแบบนั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญได้ยาตัวนี้มาปุ๊บกินไปแพ้ยาในวันหนึ่งขึ้นมา
2: ค่ะ
1: จากที่ไม่เคยแพ้มาก่อนครั้งหน้ามาหาคุณหมอก็ต้องบอก
2: เราก็ต้องบอก
1: ว่าแพ้ยาอะไร
2: ใช่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไป
1: วันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าชื่อยงชื่อยาเนี่ยจำยากนะบางที
2: ใช่
1: ใช
2: ่
1: ค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงคะประเภทของยาเราต้องแบบ
2: เดี๋ยวเมื่อกี้น้องดีถามหมอยังไม่ได้ตอบว่า อาการแพ้ยากับผลข้างเคียงของยามันเหมือนกันหรือเปล่าเออท่านผู้ฟังว่าไงแพ้ยากับผลข้างเคียงของยาเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะผลข้างเคียงของยาเนี่ยคือผลจากการออกฤทธิ์ของยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษานะคุณผู้ฟังงงละ เป็นปฏิกิริยาที่อาจคาดการได้ว่าเกิดจากกลไกการออกฤทธิ์ของยานะคะซึ่งอาจจะเกิดได้ในหลายๆคนเลยอย่างเช่นนะยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นทานยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบยาแก้ปวดข้ออย่างเงี้ยมีฤทธิ์ไปกัดกระเพาะก็คือมีอาการปวดท้องถ้าไม่บอกคุณหมอคุณหมอจ่ายยาไปเรื่อยเราทานยาไปเรื่อยก็อาจจะมีแผลในกระเพาะอันนี้ไม่เรียกแพ้ยาเห็นไหมมันเป็นผลข้างเคียงของยานะคะอย่างยาลดน้ำมูกเองอ่ะทานไปเพื่อลดน้ำมูกใช่ไหมผลข้างเคียงคือทำให้ง่วงนอนเช่นแต่ตัวยานอกจากนี้ยาลดความดันโลหิตบางตัวในกลุ่มบางกลุ่มทานเพื่อลดความดันแต่ปรากฏมีอาการไอเชื่อไหมมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย
3: ดูมันคน
2: ละเรื่องใช่ไหมเนี่ย
3: ใช่
2: ยาลดความดันบางตัวทำให้มีอาการไอแห้งอันนี้คุณหมอคือถ้าคุณหมอรู้คุณหมออาจจะถามว่าอาจจะยาไปแล้วสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊ะ คนไข้กลับไปมีไอแห้งๆไหมอาจารย์คุณหมออาจจะปรับยาหรือเปลี่ยนกลุ่มยาก
3: ็
2: คือไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนนะคะผลข้างเคียงของยาลดคอเลสเตอรอลยาลดไขมันทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื
3: ้อ
2: กดเจ็บเกิดตะคริวไม่มีแรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คือผลข้างเคียงของยาส่วนอาการแพ้ยาเนี่ยไม่สามารถคาดการได้เลยว่าคนไหนจะแพ้อะไรเมื่อไหร่นะคะบางคนก็เกิดทันทีบางคนก็เกิดหลังจากทานไปสักพักหนึ่งหลายชั่วโมงหลายสัปดาห์อันนี้เรียกแพ้ยาไม่สามารถคาดการได้แต่ผลข้างเคียงของยาเนี่ยคาดการได้เวลาจ่ายยาไปอาจจะบอกคนไข้ได้เลยว่าเนี่ยยาแก้อักเสบเนี่ยต้องทานหลังอาหารทันทีนะไม่งั้นจะกัดกระเพาะปวดท้องได้อันนี้คือผลข้างเคียง
3: ที่คนส่วนมากอาจจะเป็น
2: ใช่
3: ซึ่งผลข้างเคียงเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็น
2: ใช่
3: แต่อาการแพ้ยาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนก็จะแพ้ยาเหมือนกัน
2: ใช่
3: แต่ถ้าแพ้มันจะมากกว่าอาการข้างเคียง
2: ซึ่งมันไม่เกี่ยวอาการที่เกิดจากการแพ้ยาเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปว่ามีอาการยังไงมันไม่ใช่เรื่องปวดท้องมันไม่ใช่เรื่องง่วงนอนมันไม่ใช่เรื่องปวดกล้ามเนื้อละมันอาการมันรุนแรงกว่านั้น
3: ทีนี้ต้องสังเกตตัวเอง
2: ใช
3: ่แยกให้ออกว่าข้างเคียงหรือว่าแพ้จริงๆใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: ถ้างั้นอาการเป็นไงบ้างอะคะ
2: ยัง
3: กันไหมขึ้นอยู่กับชนิดของยาหรือเปล่า
2: อาการแพ้ยาเนี่ยนะมันก็อาจจะคล้ายคลึงกับแพ้อาหารหรือคนที่แพ้อาหารแพ้กุ้งแพ้อะไรแบบนี
3: ้
2: นะก็อาจจะคล้ายคลึงกันนะหรือแพ้สิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมหรือขึ้นกับยีนที่จะเป็นตัวกำหนดว่าคนนั้นจะแพ้อะไรนะแพ้ในระดับรุนแรงหรือไม่รุนแรงถ้าการแพ้รุนแรงเนี่ยการแพ้รุนแรงนี่ก็จะเช่นมีผื่นลมพิษคันบวมมีไข้น้ำมูกไหลคันตามีน้ำตาไหลอันนี้คือไม่รุนแรงซ
3: ึ่
2: งผื่นลมพิษอะไรนี่ค่อนข้างที่มักจะเกิดหลังทานยาไม่นานก็จะมีผื่นลมพิษอะไรขึ้นมาน
3: ะคะส่วน
2: แพ้ยาอย่างรุนแรงเนี่ยก็ถือว่าร้ายแรงนะคะเพราะว่าอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตกลุ่มนี้นี่เราเรียกว่าอาจจะเรียกว่าอนาไฟลักซิสนะคะคือแพ้รุนแรงเฉียบพลัน
3: ค่ะ
2: นะอาจจะแพ้นอกจากยาก็เป็นอาหารทะเลแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยอะไรพวกนี
3: ้ค่ะ
2: ซึ่งอาการเขาก็จะเป็นอาจจะเริ่มด้วยผื่นลมพิษก่อนนะแล้วหลังจากนั้นผื่นจะแดงทั่วตัวเลยตัวจะแดงเลยนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็หน้าบวมปากบวมมีแน่นหน้าอกใจสั่นนะหลอดลมหดตัวหายใจลำบาก
3: ค่ะ
2: หายใจวีดเสียงดังวีดนะหายใจหอบเหนื่อยปากแล้วก็ลิ้นบวมไปอุดทางเดินหายใจขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสีย
3: ค่ะ
2: ชีพจรเต้นเร็วชีพจรเต้นอ่อนความดันโลหิตต่ำแล้วก็ช็อก
3: โ
2: อ้เวียนศีรษะเป็นลมถ้าร้ายแรงก็อาจจะเป็นชักเลยนะคะ
3: คืออาการพวกนี้อาจจะด้วยความที่มีหลายอาการมากเลยที่แพ้ยา
2: ค่ะ
3: ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้เป็นสักครบทุกอย่างใช่ไหมคะบางคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นผื่นลมพิษขึ้น สักพักเริ่มแน่นหน้าอกหายใจลำบากแล้วหรืออะไรเงี้ยแค่นี้ก็ได
2: ้แค่นี้ก็ได
3: ้เออ
2: ถ้าเริ่มหายใจไม่ออกอะไรนั้นคงต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วล่ะ
3: มันแบบมันแบบปัจจุบันมากเลยมันแบบเฉียบพลันมากเลยมันแบบแ
2: ซ่บมากซึ่งการฉีดวัคซีนที่ผ่านๆมาวัคซีนโควิดอะไรพวกนี้เราไม่ได้เจอแบบอนาไฟลักซิสไม่ได้เจอแบบแพ้รุนแรงเฉียบพลันแบบนั้น
3: ค่ะแต่ก็จะมีอาการแพ้ที่เห็นก็บางคนเป็นลมพิษเลยนะขึ้นผื่นขึ้นมาเลยแบบเนี้ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โหเห็นแล้วก็แบบเออเห็นใจเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอ่ะ
2: ใช่ก็แล้วแต่คนซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่เกิดการแพ้ยามากกว่าคนทั่วไปเช่นปัจจัยทางกรรมพันธุ์ของคนนั้นนะเพศหญิงนี่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการแพ้ยามากกว่าผู้ชาย เพศหญิงนะ
3: เพศหญิง
2: คนที่ติดเชื้อ HIV นะ
3: คะ
2: คนที่มีประวัติเคยแพ้ยามาก่อนนะ
3: ค่ะ
2: หรือว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยมีป่วยด้วยโรคภูมิแพ้อะไรพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดมากกว่าคนปกติ
3: ค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยนี่แหละแต่ว่าสาเหตุของการแพ้ยาเนี่ยอย่างที่คุณหมอก็ย้ำให้คุณผู้ฟังฟังว่าเออแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันนะปัจจัยก็เป็นส่วนหนึ่งแหละใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: ทีนี้อาการแพ้ยาเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
2: อาการแพ้ยาก็เกิดจากการปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายไงที่บอกว่าคือคนทุกคนไม่เป็นแบบนี้ก็คนนั้นเนี่ยก็จะคิดว่ายาตัวนั้นเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปก็จะมีการหลั่งสารฮิสตามีนออกมาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบขึ้นในอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายพอเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยก็จะมีอาการต่างๆตามที่พูดไปเมื่อสักครู่จะเป็นรุนแรงน้อยรุนแรงมากอะไรก็แล้วแต่คนไม่เหมือนกัน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โอ้พอมันไม่เท่ากันมันก็ไม่สามารถที่จะระบุเป็นแพทเทิร์นได้ว่าการแพ้ยาจะต้องเป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริงๆ
2: ใช่
3: อ๋อสความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้อย่างบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าไม่รู้แหละมันมีผื่นขึ้นปากบวมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจกินยาแก้แพ้เลยได้เปล่า
2: ถ้ายังคิดว่าไหวไม่ต้องไปหาหมอ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะถ้าผื่นลมพิษธรรมดาก็อาจจะทานยาแก้แพ้อาจจะทานยาแก้แพ้ได้นะคะแต่ว่าถ้าปากบวมนี่ชักจะไม่ค่อยดีกลัวเดี๋ยวมันจะไปมีอาการบวมของทางเดินหายใจด้วยสิมันจะเริ่มหายใจลำบากหายใจเหนื่อยอย่างที่บอกมีเสียงวีดขึ้นมาอะไรแบบนี้มันจะรุนแรงถึงชีวิตละ
3: งั้นก็แสดงว่าการกินยาแก้แพ้เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการที่เรามีอาการแพ้ยาในทุกครั้ง
2: มันเป็นการรักษานิดๆหน่อยๆเองการกินยาแก้แพ้
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าสมมติว่ากินไปแล้วดีขึ้นก็ไม่ต้องไปหาหมอไม
2: ่จริงๆควรจะต้องหาหมอเพราะว่าเราไม่รู้เราแพ้แล้วเปล่าแล้วเราไม่รู้เราก็กินยาตัวนั้นซ้ำเข้าไปอีกไงเราค่ะสมมติว่าผื่นลมพิษขึ้นเราไปกินคอร์เฟนหรืออะไรแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันแพ้ยาเกิดจากการกินยาที่หมอคุณหมอจ่ายมา
3: ค่ะ
2: แล้วเรากินเข้าไปอีกมันก็เกิดอาการแพ้อีกอาจจะรุนแรงมากขึ้นด้วยซ้ำ
3: โอ้งั้นก็หมายความว่ายาบางทีคือคำว่ายาเนี่ยฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นการรักษา
2: ใช่
3: แต่ยาบางชนิดกับยาอีกบางชนิดเขาไม่ได้กินพร้อมกันได้
2: ใช่
3: มันอาจจะอ่ะตัวนี้เสริมฤทธิ์กันตัวนี้อาจจะต้านฤทธิ์กันก็ได้มันอาจจะแย่ลงกว่าเดิม
2: ใช
3: ่โหไปหาหมอดีกว่าถ้าอย่างนั้น
2: ใช่แล้วจะเล่าให้น้องลีฟังว่าอันแพ้ยาที่พูดให้เมื่อสักครู่คือแพ้ไม่รุนแรงก็อาการเพิ่งล้มพิษนวลน้ำมูกไหลอะไรอย่างนี้รุนแรงก็โหถึงขั้นหายใจไม่ออกอาจจะต้องถึงอันตรายถึงชีวิตอาจจะมีเรียกว่าอะไรอาการเกิดช้ากว่านั้นอีกเป็นอาจจะเกิดหลายวันหรือหลายสัปดาห์หลังจากกินยาตัวนั้นเน
3: ี่
2: ยโอ้โหอันนี้ค่อนข้างยากนะเช่นอาการแพ้ที่เขาเรียกว่าซีรัมซิกเนสก็จะมีอาการปวดข้อมีผื่นมีอาการบวมมีไข้ขึ้นไส้ขึ้นมาเอ๊ะเราจะรู้ไหมเนี่ยกินยา
3: ก็กินมาตั้งเป็นสัปดาห์
2: กินมาตั้งเป็นสัปดาห์แล้วอะแล้วอยู่ดีๆก็มีไออาการนี้โผล่ขึ้นมาอันนี้เรียกซีรัมซิกเนสหรือบางกลุ่มก็จะเป็นมีผื่นมีบวมต่อมน้ำเหลืองโตกลุ่มนี้นะต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็เม็ดเลือดขาวสูงมีตับอักเสบอ่ะอยู่ดีๆมีตับอักเสบจะรู้ไหมเนี่ยเกิดจากเรากินยาเข้าไปนั่นแหละเรานี่แหละ
3: ค่ะ
2: กินยาไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อน
3: โอ้
2: อ่ะอีกกลุ่มนึงที่รุนแรงแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวถ้าเป็นยาที่คุณหมอจ่ายนี่ก็จะเป็นยุ่งล่ะตอนเนี้ยอาจจะมีคดีฟ้องร้องหรืออะไรถ้าเขาไม่ได้ไปซื้อมาทานเองนะกลุ่มนี้เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันสตีเวนจอห์นสันเนี่ยก็คือกินยาเข้าไปแล้วเนี่ยมีไข้มีผื่นตามผิวหนังผื่นพวกนี้ไม่ธรรมดาคือลุกลามทั่วตัวนะโดยเฉพาะบริเวณปากจมูกตาอวัยวะเพศ
3: โห oh.
2: อ่ะจะเป็นตุ่มน้ำขึ้นตามผิวหนังแล้วก็ อาจจะหลุดลอกนะภายในไม่กี่วันหลังจากเกิดแผลผุพองอันเนี้ยถ้ามันมีแบคทีเรียติดเชื้อซ้ำซ้อนด้วยเนี่ยนะโอ้โหคราวนี้ล่ะอันตรายเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะต้องเข้า ICU เนี่ยก็บางท่านก็อาจจะฟ้องร้องคุณหมอว่าทำไมจ่ายยาแบบนี้มาให้กินแล้วแพ้เห็นไหมอันนี้กลุ่มนี้อันตรายซึ่งมันบอกไม่ได้ไงคะอย่างที่บอกยาตัวนี้คนอื่นเขากินสมมติ10คน100คนไม่มีใครมีอาการอะไร
3: แต่
2: เราอ่ะมากินยาตัวนี้มันเกิดอาการอันนี้แพ้ยา
3: โ
2: หนะคะหรืออีกกลุ่มนึงค่ะแพ้แบบโลหิตจางที่เกิดจากการใช้ยานะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกทำให้ซีดมีหอบเหนื่อยอ่อนเพลียหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือบางกลุ่มก็ทำให้เกิดไตอักเสบนะมีไข้ปัสสาวะเป็นเลือดบวมเห็นไหมแพ้ยานี่มันอาการมันเยอะแยะมากมาย
3: จริงก็ต้องสังเกตตัวเองแล้วบางทีมันนานระยะเวลานานเลยไม่ทันได้นึกถึงว่าเอ้ยเป็นยาที่เรากิน
2: จะต้องคือถ้าสมมุติเรารักษาโรคอะไรก็อาจจะอยู่ในประวัติคุณหมออาจจะดูเออมันเกี่ยวกับยาที่จ่ายไปครั้งก่อนหรือเปล่าหน้าอะไรอะไรแบบเนี้ย
3: แสดงว่าพอได้รับยามาแล้วถึงแม้ว่าจะผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์แล้วต้องไปเจอหมออีกรอบนึงเนี่ยเราก็ต้องบันทึกอาการเราเอาไว้แล้วก็แจ้งคุณหมอด้วยว่าหลังจากนั้นมาก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันอะไรเง
2: ี้
3: ย
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้โหต้องละเอียดอ่อนมากๆเลยเดี๋ยวรอครั้งหน้านะคะช่วงหน้ามาฟังว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันเนี่ยนะมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็มีอยู่3วิธีงดนะครับลดเสี่ยงโควิดจากการใช้สารเสพติดก็คือ 1. งดดื่มสุราเพราะการดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มขาดสติขาดการระมัดระวังตนเอง 2. งดสูบบุหรี่เพราะผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากกว่าผู้ไม่สูบ 3-5 เท่าและหากมีการติดเชื้อจะรุนแรงกว่าผู้ไม่สูบถึง14เท่าเลยทีเดียวครับและ 3. งดเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดพร้อมกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรืออยู่ในพื้นที่แออัดและควรระลึกไว้เสมอนะครับว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดไม่สามารถทำให้ความเครียดหายไปได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามทำให้ผู้เสพและคนในครอบครัวต้องประสบปัญหาอื่นๆตามมาแต่ถ้าหากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด1165นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
1: ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: กำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราม
3: าติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะถึงเรื่องของอาการแพ้ยาเราได้รู้จักคำว่าผลข้างเคียงกับการแพ้ยาที่แตกต่างกันออกไปแล้วนะแพ้ยาก็สามารถที่จะเกิดได้ในระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วอาจจะสัปดาห์2สัปดาห์ก็ได้หรือว่าจะเฉียบพลันก็ได้
4: ใช่
3: ตรงที่น่าห่วงคือความเฉียบพลันนี่แหละน่ากังวลใช่ไหมคะมันจะรุนแรงถึงขั้นไหนยังไงได้บ้างคะคุณหมอ
4: ก็อย่างที่กล่าวนะคะพวกนี้เฉียบพลันเนี่ยอาจจะพบปล่อยในยาอาจจะพวกที่ฉีดยาได้รับยาฉีดอาจจะพบบ่อยฝ่ายาชนิดรับประทานเนาะพวกนี้อย่างที่บอกอ่ะผื่นลมพิษจะขึ้นเร็วนะอาจจะถ้าไม่เจอเป็นผื่นลมพิษผื่นลมพิษก็คือผื่นนูนๆแดงๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวแดงเลยนะผื่นแดงทั่วตัว
3: ค่ะ
4: นะแล้วก็หน้าบวมปากบวมใจสั่นที่สำคัญคือหายใจเหนื่อยหอบหายใจไม่ได้เพราะว่าเยื่อบุทางเดินหายใจมันบวม
3: ค่ะ
4: อันนี้นะคะอันนี้ต้องรีบหาแพทย์ละแน่นอนเลยอยู่ไม่ได้แล้ว อยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วหายใจไม่ออกเพราะนั้นไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยจากประวัติคุณหมอต้องรีบให้การรักษาแบบอย่างด่วนเลยนะคะต้องให้ยาฉีดให้อะดรีนาลีนหรือเอพิเนฟรินเนี่ยฉีดเข้ากล้ามเนื้อฉีดเข้ากล้ามส่วนใหญ่จะฉีดปักเข้ากล้ามเนื้อต้นขา
3: ค
4: ่ะเพื่อให้มันดูดซึมเร็วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องรับรักษาตัวเข้าอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อดูระดับความดันโลหิตแล้วก็ดูในเรื่องของการหายใจค่ะนอกจากยาอะดรีนาลีนที่ต้องใช้ทันทีแล้วเนี่ยก็ยาที่ควบคู่กันไปก็จะเป็นพวกยาแอนตี้ฮิสตามีนนะคะคือหรือว่ายาต้านฮิสตามีนนะ เพื่ออะไรเพื่อต้านฮิสตามีนที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันปล่อยออกมาแล้วก่อให้เกิดอาการต่างๆตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายที่บอกน้องลีไปเมื่อสักครู่นะคะยาพวกแอนตี้ฮิสตามีนพวกนี้ก็จะเป็นพวกไดเฟนไฮดรามีนเพราะฉะนั้นยาแก้หวัด CPM ธรรมดาเอาไม่อยู่
3: ค่ะ
4: แล้วก็อาจจะต้องฉีดหรือรับประทานยาสเตียรอยร่วมด้วยนะเพื่อรักษาอาการอักเสบที่เกิดจากการแพ้รุนแรงก็ประกอบด้วยยา3ตัวนี
3: ้
4: นะคะแล้วก็อยู่โรงพยาบาลหรือว่าถ้าไม่ต้องอยู่จริงๆก็ต้องสังเกตอาการสัก 3-4 ชั่วโมงแหละ
3: นานกว่าปกติ
4: ต้องดูในเรื่องของการหายใจว่าหายใจได้แล้วหายใจได้ปกติค่ะ
3: เพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วย
4: ใช่ทีนี้ถ้ายาปกติถ้าทานยาอย่างเดียวก็รู้อะว่าน่าจะแพ้ยาตัวนี้แต่ปกติเวลาไปหาหมอโรคนู้นโรคนี้มันจะมียาหลายตัวนี่สิ จะได้ก็ต้องเอามาดูว่ามันจะแพ้ตัวไหน
3: บางทีได้ยามาหลายๆ
4: 4อย่างอย่างเงี้ยตัวไหน
3: ใช่
4: น่าจะแพ้อย่างยาที่ทำให้เกิดอาการแพ้มากกว่าชนิดอื่นๆเช่นกลุ่มเพนิซิลินนี่แน่นอนเลยเรารู้อยู่แล้ว คนแพ้เพนิซิลินนี่น่ากลัวมากสมัยก่อนมีการฉีดเพนิซิลินเข้าเส้นอะไรพวกนี้นะคะ
3: ค่ะ
4: พวกนี้จะกลุ่มที่ใกล้เคียงกับเพนิซิลินเนี่ยอาจจะแพ้ด้วย
3: อ
4: ย่างคนแพ้เพนิซิลินอาจจะแพ้ม็อกซิซิลินหรือกลุ่มใกล้เคียง
3: นะคะ
4: บางคนแพ้ซัลฟาพวกซัลฟาเมทอกซาโซไตรเมโทฟิมหรือชื่อกันค่ะว่าแบคทริมอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแพ้ด้วยนะคะกลุ่มอินซูลินที่ใช้ในการรักษาเบาหวานหรือแอสไพรินหรือยาแก้อักเสบพวกไอบูโฟเฟนหรือยากระดูกทั้งหลายนะคะยาเวลาปวดข้อปวดอะไรแบบนี้นะยาต้านชักนี่เจอบ่อยเหมือนกันพวกคาร์บามาซิปีนนะคะยารักษาโรคเกาต์เนี่ยเจอบ่อยอะโลฟูรินอลเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอจ่ายคุณหมอจะค่อนข้างย้ำไว้เลยว่าหรือบางทีคุณหมออาจจะให้โดสแค่นิดหน่อยก่อน100มิลลิกรัมแทนที่จะให้300มิลลิกรัมคุณหมอจะสั่งไว้เลยถ้าทานแล้วมีผื่นขึ้นต้องหยุดทันทีต้องระวังมากตัวนี
3: ้
4: ค่ะยาโรคเกาเนี่ยนะ
3: โอ้
4: ยารักษาวัณโรคบางตัวในกลุ่มและแฟมพิซินไอโซเนอซิดพวกนี
3: ้ค่ะ
4: แพ้ได้มีผื่นนะคะหรือว่ายารักษา HIV บางตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องให้คุณหมอดูแหละเราหอบถุงยาไปให้คุณหมอดูให้หมด
3: ค่ะ
4: เนี่ยกินอยู่กี่ตัวเอ้ยมันควรจะแพ้ตัวไหนนะ
3: ค
4: ่ะ
3: กูบางทีมาซองยานี่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษบางทีเราอ่านก็ไม่ออกหรอกอะไรอย่างเงี้ยท
4: ั้
3: งแบบบางคำก็อ่านได้บ้างแหละถ้าคุ้นเคยอยู่ได้ยินบ่อยๆอะไรแบบนี้แต่ก็
4: เอาไปให้คุณหมอดู
3: ให้คุณหมอดูหรือว่าจะให้เขียนเป็นภาษาไทยตัวใหญ่ๆไว้หน่อยก็ได้
4: ใช่
3: เนาะจะได้แบบอ๋อนี่คือยาตัวนี้ที่เราแพ้หรืออะไรเงี้ย
4: ค่ะ
3: มันก็มีหลายตัวเหมือนกันเนาะมันก็โหพูดยากจริงๆนะแต่เอาแบบสรุปเลยว่าเรื่องของการแพ้ยาจริงๆแสดงว่าเกิดได้กับทุกคนเลยทุกเพศทุกวัยฟังดูแล้วน่าจะเป็น
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
11: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
10: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี
12: ้นางจอมขวัญศักดิ์มาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนนวิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
2: ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

0: คุณกำลังฟังสปท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริตสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับหมวดวิทยาจันทร์สิรินะคะแล้วก็ดิฉันจิรพรคำพน้อยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณวัดผานิตารามเพราะว่าเราใช้สถานที่ในการจัดรายการเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะคะก็ขอบคุณทางท่านเจ้าอาวาสที่เมตตาในการเอื้อเฟื้อสถานที่ค่ะค่ะหมวดวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นใดคะที่รู้สึกว่ามันยังอยากจะอธิบายให้ลงลึกลงรายละเอียดเพื่อความเข้าใจของผู้รับชมรับฟังค่ะหมด
3: ที่ผ่านมาเราก็ได้

0: กินแล้วก็ลงลึกไปบ้างในเรื่องของแนวคิดแนวทางแล้วก็เรื่องกลไกในการขับเคลื่อนกับกลไกพี่เลี้ยงทีนี้ผมบอกกับทางน้องจิรพรไปว่าอยากจะย้อนกลับมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนา
1: ค่ะ
0: การเปลี่ยนแปลงคือการพัฒนาแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงการพัฒนาสังคมระดับนอกประเทศหรือในประเทศเราจะพูดกันกระชับพื้นที่มาระดับหมู่บ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เห็นชัดว่าหมู่บ้านเนี่ยมันเคยมีปัญหาอะไรแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงกี่ครั้งจนจะมาถึงครั้งเนี้ยที่เรากำลังพูดกันถึงเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงล่าสุดแล้วมันจะเกิดอะไรนะครับขอเริ่มถึงหมู่บ้านเดิมๆก่อนแล้วทุกคนจะเข้าใจง่ายโดยเฉพาะเจ้าของหมู่บ้านเองก็คือภาคประชาชนชาวบ้านหรือหน่วยงานราชการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทหน้าที่สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: คือเดิมทีเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ในพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยนะครับคือย้ายจากหน่วยงานตชด.มาอยู่ภูธรเนี่ยเราก็เริ่มพบว่ามันมีการระบาดของยาเสพติดแต่ช่วงใหม่ๆเนี่ยที่ผมมาอยู่ตำรวจท้องที่เนี่ยออกตรวจออกอะไรออกตรวจตาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยยอมรับสารภาพจริงๆเลยว่าพวกเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นฝ่ายปราบปรามยังไม่รู้จักยาบ้ายังไม่รู้จักยาเสพติดเห็นอยู่เขาเสพแต่เราไม่รู้ว่าอะไร
1: ในยุคนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่จนค่อยเก็บเอาความไม่รู้ของเราเนี่ยไปศึกษาเปลี่ยนแปลงเพื่ออยากจะรู
1: ้
0: เราจะได้ปรับความคิดให้เท่าทันเพราะเห็นผู้ใช้ยาเนี่ยเขาเอามาผสมใส่ฟอยล์ดูดกันนะอันนี้คือประการที่หนึ่งการเปลี่ยนแปลงของผู้เสพประการที่สองในบทบาทที่ผมเป็นผู้รักษากฎหมายเนี่ยช่วงระยะเริ่มแรกเนี่ยช่วงระยะนั้นน่ะพ.ศ. 2500ประมาณ35 36
1: ค่ะ
0: ยาบ้าเมทแอมเฟตามีนเนี่ยกำลังระบาดอย่างหนักเข้าไปสู่ผู้ใช้แรงงานตอนนั้นวัยรุ่นยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่
1: ค่ะ
0: ผู้ใช้แรงงานใช้มากมายนะครับต่อมาเนี่ยมันขยายไปสู่เยาวชนในหมู่บ้านเลยเกิดปัญหาในหมู่บ้านขึ้นเมื่อเกิดปัญหาในหมู่บ้านขึ้นเนี่ยว่าภาครัฐก็ไม่รีรอก็ใช้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าดำเนินการปราบปรามแต่จะยกตัวอย่างให้พี่น้องที่ได้รับฟังเนี่ยเห็นเด่นชัดก็คือในช่วงประกาศสงครามเอาชนะยาเสพติดก็คือตรงนี้จะเข้าใจง่ายจากหมู่บ้านตัวใครตัวมันเผชิญกับปัญหาแล้วก็มารู้จะหาทางออกยังไงตำรวจก็จับกลุ่มตามเป้า
1: ค่ะ
0: การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกจากหมู่บ้านตัวใครตัวมันเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดชุดปฏิบัติการเข้ามาชื่อว่าโครงการหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
1: ค่ะ
0: หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยเพิ่งรวมพลังกันให้เป็นกลไกราชการเข้มแข็งยังไม่สามารถบูรณาการใจได้ก็ยังตัวใครตัวมันอยู
1: ่
0: แต่มาแต่ในกระดาษเนี่ยบูรณาการหน่วยงานบูรณาการคน
1: ก็เรามาทำงานใน
0: เข้า
1: ช
0: ุ
1: มชนหรือเปล่า
0: ทีนี้มันเราก็มาดูว่าไอหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดเขาทำยังไงแล้วเมื่อไหร่จะปลอด
1: ค่ะ
0: หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดเนี่ยเขาก็เริ่มจากเบาไปหาหนักตั้งแต่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาอบรมบรรยายให้ความรู้แล้วก็กลับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกชุดนึงเข้ามาให้ความรู้เรื่องแจ้งเบาะแสตั้งจุดตรวจตั้งด่านแล้วก็กลับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกชุดนึงเข้ามารณรงค์ปลูกต้นไม้ต่อต้านยาเสพติดแข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติดและถือป้ายถ่ายรูปแล้วก็กลับก็คือยังต่างคนต่างมาอยู
1: ่
0: แต่ว่ามันมีกำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าจะต้องปลอดภายในกี่วัน
1: อ๋อมีเป้าไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ก็มีการพอมีการแจ้งเบาะแสปราบปรามแล้วหน่วยปราบปรามก็เข้ามาจับกลุ่มดำเนินคดีทำเป้าแล้วจะต้องประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติดในวันที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าโดยที่คนปฏิบัติเนี่ยไม่รู้ว่าคนกำหนดเขาคิดอะไร
1: มันปลอดจริงหรือเปล่า
0: ปลอดจริงไม่จริงก็มันก็ปลอดพร้อมกันวันที่2ธันวาคม2546
1: ปลอดได้พร้อมเพียงกันด้วย
0: พร้อมกันทั้งประเทศ
1: ค่ะ
0: ประกาศวันนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ผมก็เชื่อในความคิดของที่ผมเป็นรัฐการเชื่อว่าวันนั้นปลอดแต่วันที่3วันที่4ผมไม่แน่ใจบางหมู่บ้านก็ยังปลอดอยู่บางหมู่บ้านก็ไม่ปลอด
1: เข้าใจค่ะ
0: นี่อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งที่1ก
1: ็
0: คือเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านตัวใครตัวมันแล้วก็รับทุกข์เอาเองเจ้าหน้าที่ก็ตัวใครตัวมันต่างคนต่างทําแต่บูรณาการครั้งแรกมันบูรณาการแต่ในกระดาษ
1: ทำร่วม
0: โลกแห่งความเป็นจริงในหมู่บ้านก็ยังต่างคนต่างมาเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: อันนี้ให้เห็นนะครับว
1: ่
0: ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันเริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงท
1: ี
0: นี้เปลี่ยนแปลงครั้งที่2ในปีพ.ศ.2561
1: ค่ะ
0: นี่พูดเฉพาะในหมู่บ้านนะครับเปล
1: ี่
0: ยนแปลงครั้งที่2ก็คือปกครองเนี่ยโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มีการเอาชนะยาเสพติดในรูปของบูรณาการแบบเป็นรูปธรร
1: ม
0: ส่งผลถึงการดำเนินโครงการแบบชุมชนเข้มแข็งก
1: ็
0: คือใช้แนวคิดชุมชนเข้มแข็งมาแทนแนวคิดราชการเข้มแข็งที่ผมพูดไว้
1: ค่ะ
0: ชุมชนเข้มแข็งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่ต้องทำกิจกรรมต่างๆตามขั้นตอนเป็นลำดับในช
1: ่
0: วงนั้นของกรมการปกครองมี9ขั้นตอนหรือ9กิจกรรมแต่บูรณาการหน่วยงานต่างๆเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เอ่ยว่ามีหน่วยงานไหนบ้างก็รู้กันทั่วไปแหละอย่างน้อยก็ 4-5 หน่วยงานนะครับเข้ามาพร้อมกันแทนที่ว่าครั้งแรกอ่ะบูรณาการแต่ต่างคนต่างมาแต่คราวนี้มาพร้อมกันท
1: ุ
0: กหน่วยงานแต่ผลเนี่ยจะทำให้เป็นหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดเนี่ยภายใน4เดือนหรือ120วันเนี่ยมันมีกำหนดเวลา
1: ก็ยังมีกำหนดเวลาอยู่
0: มีกำหนดเวลาทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัญหาในหมู่บ้านน่ะมันไม่สามารถบางหมู่บ้านมันไม่สามารถจะทำให้มันมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดภายในกำหนดเวลาได้
1: ค่ะ
0: เพราะบางหมู่บ้านเนี่ยเงื่อนไขปัจจัยมันยังไม่เอื้อที่จะมารวมคนกัน
1: ค่ะ
0: ครั้งที่2เนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง1แนวคิดจากราชการเข้มแข็งมาเป็นชุมชนเข้มแข็งแนวทางจากการใช้ราชการเข้ามาจัดการตามหน้าที
1: ่
0: ก
1: ็
0: มาเป็นบูรณาการกันลงมาทำงานแต่สุดแล้วเนี่ยมันก็จบในปีนั้นปี2561ประกาศเป็นหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดพร้อมกันทั้งประเทศอีกเหมือนกันพร้อมกันเป็นไปได้ไหมล่ะเอาตำบลเดียวมี7หมู่บ้านก็ยังไม่สามารถเป็นพร้อมกันได้แต่นี่เป็นได้ทั้งประเทศก็ผมก็มาดูแล้วว่ามาบูรณาการเป็นรูปร่างมองเห็นชัดจริงพัฒนาจากการบูรณาการในกระดาษมาเป็นบูรณาการคนบูรณาการแผนบูรณาการงบประมาณแต่ไม่ได้บูรณาการใจ
1: อ
0: ันนี้คือเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเปลี่ยนแปลงครั้งที่3ทีนี้เข้ามาพูดในเรื่องของเราแล้วเรื่องเครือข่ายเยาวชนปปท.เขต2มันเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือเปลี่ยนแปลงคราวนี้เปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่ที่บูรณาการกันเข้ามาดำเนินการเนี่ยโดยมีคำสั่งเนี่ยให้บูรณาการคนแผนงบประมาณแล้วก็เปลี่ยนเป็นเข้ามาบูรณาการโดยยอมรับคำเชิญของหมู่บ้านที่เขาอยากจะพัฒนา มาในลักษณะของชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองก็คืองานลงแขกเงินลงขันดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่ทุกฝ่ายเนี่ยเขาจะเชิญครบทุกฝ่ายแล้วแหละให้เข้ามาแต่ว่าไม่ต้องพกตังค์ไม่ต้องไปหามานายทุนเข้ามาแต่ตัวไม่มีคำสั่งมันก็จะก่อให้เกิดบูรณาการใจคือไม่ต้องกังวลเรื่องไปหาเงินไม่ต้องกังวลในเรื่องกรอบเวลาด
1: ัง
0: นั้นชุมชนเข้มแข็งที่กำลังพูดถึงเนี่ยเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลปปท.เขต2เนี่ยมันเป็นทั้งบูรณาการคนแต่ละหน่วยงานบูรณาการแผนเพราะหมู่บ้านก็ทำแผนเองบูรณาการงบประมาณก
1: ็
0: คือเ ลีกเลี่ยงงบประมาณหลวงใช้เงินลงขันและบูรณาการใจก็คือทุกคนมาด้วยใจไม่ต้องใช้คำสั่งอันนี้มันจะชัดการที่ผมย้ำตรงนี้เพื่อให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนานะครับทีนี้ทำยังไงเราก็พูดกันมาตั้ง 5-6 เทปแล้วนะว
1: ่
0: าทำยังไงก็พอจะเข้าใจผมก็จะย่อๆว่าบูรณาการครั้งนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแท้จริงเปลี่ยนแปลงการแนวคิดเปลี่ยนแปลงกลไกที่ทำกับกลไกมาเหนื่อยมามากแล้วราชการก็ให้เป็นพี่เลี้ยง
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนมาเป็นกลไกภายในชุมชนทำเองก็คือคณะกรรมการก็ทำมามากแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านน่ะทำมาหลายปีแล้วตั้งแต่2561น่ะ
1: ค่ะ
0: ก็พักมั่งส่งต่อให้ลูกหลานที่เป็นเยาวชนเนี่ยที่เขาจะต้องอยู่ในหมู่บ้านต่อไปเนี่ยมาคิดเองทำดีเองและต้องปลูกฝังแนวทางธรรมาภิบาลเพื่อรักษาความดีของหมู่บ้านให้ยั่งยืนถ้าไม่มีสิ่งนี้ยังไงก็ไม่ยั่งยืน
1: ซึ่งอย่าหมดใครงั้นขอหยุดยุติคือขอท้าความไว้ก่อนนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือการพัฒนาอย่างที่บอกนะคะก็คือว่ามันท้าความเนาะจากสมัยก่อนเราตอนร้อยเรียงกันนะคะก็คือว่าในตอนแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แน่นอนเลยว่าประชาชนกับภาคราชการเนี่ยก็ยังไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกันจริงก็จะมีการมีเป้ามามีแผนมาก็มาลงทำกับชุมชนประมาณอย่างนั้นเพียงแต่อาจจะเขียนในเอกสารให้มันสวยงามยังไงก็ตามแต่ในเบื้องต้นก็ยังไม่ได้ทำโดยบูรณาการใจหรือทำโดยเข้าอกเข้าใจเข้าถึง อะไรอย่างเงี้ยกันชัดเจนมาอันนี้คือระยะเริ่มต้นซึ่งตอนนู้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุดณยุคนั้นเนี่ยก็คือปัญหายาเสพติดเพราะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเริ่มเข้ามาคุกคามในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนถูกไหมคะก็เสร็จแล้วเนี่ยเวลามันก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าหน่วยราชการเนี่ยก็มีเหมือนกับว่าเนาะมีนโยบายเนี่ยในการลงมาในพื้นที่อันนี้คือระยะแรกมาระยะสองเนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่ว่ามันได้บทเรียนกันดีกว่าได้บทเรียนการทำงานล้มลุกคุกคานกันมามันทำแล้วมันยั่งยืนไหมมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการปรับตัวทั้งชุมชนเองก็รู้ว่าเอ้ยตัวเองผิดพลาดตรงไหนทำยังไงในขณะเดียวกันภาคราชการก็มองว่าสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะมันก็ต้องมีข้อผิดพลาดเขาเรียกว่ามันมีการเรียนรู้เกิดขึ้นมาจนกระทั่งว่าเอ้ยสิ่งที่ทำมาเนี่ยเราเหนื่อยจังเลยหน่วยราชการก็คงจะคิดว่าโอ้ยผลักดันหน่วยในชุมชนเนี่ยเหนื่อยจังเลยเพราะว่าเป็นฝ่ายผลักอย่างเดียวผลักและดันอย่างเดียวในขณะเดียวกันเนี่ยตัวชุมชนก็จะเป็นตัวตั้งรับก็คือว่ามาขับเคลื่อนตามแนวนโยบายที่สั่งการมาเอาปลอดวันนี้ก็ปลอดให้อะไรอย่างนี้ประเด็นแรกนะคะจนกระทั่งว่าเราอ่ะเวลาผ่านไปสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีการพัฒนาเกิดขึ้นก็คือมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนกระทั่งมาทำงานร่วมกันอย่างจริงๆก็คือเริ่มบูรณาการกันมากขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระกันข้อแรกข้อที่สองคลายความอึดอัดใจกันเริ่มเปิดใจคุยกันเริ่มมีการสะท้อนปัญหาที่แท้จริงออกมาเข้าใจว่าในยุคแรกๆอ่ะน่าจะไม่สะท้อนปัญหาอะไรเลยค่ะหมวดน่าจะเป็นคับๆได้คับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะจบแบบนั้นแต่เริ่มมีความเป็นเพื่อนกันมากขึ้นเริ่มสะท้อนปัญหากันมากขึ้นก็คือเริ่มบูรณาการกันมากขึ้นอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นพัฒนาการระยะที่2 มาระยะที่3ก็คือการทำงานเนี่ยเวลาบูรณาการเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันยังไม่ยั่งยืนตรงที่ว่าการทำงานในชุมชนเนาะมันก็มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงผู้นำหลายคนก็ล้มหายตายจากบ้างความเข้มแข็งของชุมชนไม่ได้เข้มแข็งต่อเนื่องถูกไหมคะหมดคือหมายความว่าปีนี้วันนี้เข้มแข็งมันไม่ใช่มันมีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นพลวัตทางหมวดก็เลยมองว่าไอ้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นพลวัตในขณะเดียวกันเนี่ยโลกโซเชียลที่เข้ามาเขาดึงเยาวชนไปจากเราแนวคิดเยาวชนไปจากเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะดึงกลับมาแล้วสามารถจะสร้างชุมชนได้ยั่งยืนก็ต้องดึงเยาวชนกลับมาเป็นต้นกล้าที่จะงอกเงยเติบโตถูกไหมคะหมดในชุมชนเหล่านั้นอันนั้นก็จะเป็นการพัฒนาระยะที่เรากำลังจะเริ่มดำเนินการถูกไหมคะหมด
0: ใช่
1: ซึ่งลักษณะแบบนั้นก็แปลว่า เราจะเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาคือเติบโตถูกไหมครับหมดกำลังจะพูดถึงความยั่งยืนว่าต้นไม้ใหญ่แต่ถ้าไม่ออกลูกออกดอกออกผลต้นไม้ไม่มีหน่อไม่มีผลก็ตายก็คือเขาอาจจะยั่งยืนจริงอายุยืนจริงแต่ว่าเขาไม่มีทายาท
0: ครับ
1: ถูกไหมครับหมดค่ะงั้นย้อนกลับไปตรงที่เรื่องเยาวชนนะคะหมวดในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นประสบการณ์ของหมวดที่หมวดขับเคลื่อนมาแล้วเข้าใจว่าในระยะแรกก็เราก็หมวดก็เข้าใจหรือในฐานะเป็นวิทยากรกระบวนการนะคะก็เข้าใจในการขับเคลื่อนบริบทของชุมชนในแต่ละห้วงมันมีจุดเปลี่ยนยังไงคะหมวดที่หมวดรู้ว่าสัญญาณว่าความเข้มแข็งของชุมชนหรือสภาพชุมชนน่ะมันต้องต่อยอดละคือมันต้องมีเพราะว่าเชื่อว่าบางชุมชนเข้าใจว่าระยะที่2คือระยะจบละเรายั่งยืนละแต่จริงๆไม่ใช่แล้วเข้าใจว่าหน่วยราชการบางหน่วยหรือว่าประชาชนบางชุมชนบางชุมชนก็ยังเข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยจุดสุดท้ายละไฟนอลละไม่มีการขยายต่อละมันมีสัญญาณอะไรคะที่หมวดมองว่ามันต้องมีทางไปต่อหรือว่าจริงๆแล้วมันยังพัฒนาไม่ถึงขีดสุดอะคะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวก่อนจะตอบคำถามสัญญาณที่บ่งบอกว่าความเกิดความยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาหมู่บ้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: จะทำยังไงถึงจะเห็นชัดผมขอกลับไปนิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: กลับไปเพื่อไม่ได้ทบทวนทั้งหมดหรอกเพื่อชี้ชัดบางประการเท่านั้นเองก็คือขยับที่ขยับแรกอ่ะหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดเนี่ยก็คือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นการเข้ามาดำเนินงานโดยภาครัฐเข้มแข็งเจ้าหน้าที่เข้มแข็งส่วนชาวบ้านเนี่ยแจ้งเบาะแสแล้วนั่งรอตัวสั่นเพราะกลัวอิทธิพลผู้อยู่เบื้องหลังยาเสพติดเสร็จแล้วมันก็ต้องจบประกาศเป็นหมู่บ้านสีขาวทั้งปลอดยาเสพติดทั้งที่ชาวบ้านเป็นตัวสั่น
1: อ
0: ันนี้คือครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองก็เปลี่ยนจากหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดมาเป็นหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนมันมีกระบวนการชุมชนเข้มแข็งอยู่9ขั้นตอนแต่ทุกหมู่บ้านเนี่ยเมื่อผ่านการเปลี่ยนแปลงมาสู่หมู่บ้านเข้มแข็งเนี่ยรัฐการเข้มแข็งพลิกบทบาทไปเป็นพี่เลี้ยงแล้วหมู่บ้านเป็นเข้มแข็งแต่ตัวชี้วัดความสำเร็จมีอยู่ตัวหนึ่งซึ่งขาดไปไม่มีก็คือหมู่บ้านไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของ
1: อ๋อค่ะ
0: เขาไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าของเลยเขานึกว่ามาเตรียมหมู่บ้านเตรียมคนไว้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทำกิจกรรมแล้วก็จากกันไม่รู้สึกปกติแล้วนะชุมชนเข้มแข็งจะ9ขั้นตอน10ขั้นตอนจะกี่ขั้นตอนก็แล้วแต
1: ่
0: ประชาชนต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและดำเนินการเองเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องพลิกบทบาทจากดำเนินการจากหมู่บ้านสีขาวนะพลิกบทบาทมาเป็นพี่เลี้ยงแต่ช่วงนั้นเนี่ยขยับที่สองเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนตรงนั้น
1: ค่ะ
0: คือนโยบายเปลี่ยนแต่การปฏิบัติจริงๆไม่ได้เปลี่ยน
1: ค่ะก็หมายความว่าสิ่งที่บ่งชัดเลยนะคะว่ามันต้องมีการไปต่อสิหรือว่ามันดูว่ามันยังพัฒนาไม่ถึงขีดสุดหรือว่ามันน่าจะพัฒนาได้อีกก็คือว่าชุมชนนะคะยังมองว่าตัวเองก็ยังรอหรือว่ารอรัฐหน่วยงานไอ้หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมซึ่งแน่นอนเวลาหน่วยงานภาครัฐมาขับเคลื่อนกิจกรรมเขาก็จะมีความภาคภูมิใจของการประสบความสำเร็จที่การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของเขาหรือถ้ามันเป็นตัวชี้วัดหรือมีการสอบถามขึ้นมาเนี่ยตัวชุมชนเองไม่ได้มองว่าชุมชนเป็นของชุมชนโดยแท้หรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนโดยแท้จริงมันก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าความยั่งยืนมันก็จะเป็นได้ยากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันยังรอหน่วยราชการนั้นย้อนกลับมาอย่างที่หมวดพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าในระยะเฟส3ที่พูดถึงอะค่ะว่าชุมชนจะต้องเป็นฝ่ายเชิญภาครัฐเข้ามาร่วมแล้วเป็นคนทำหนังสือเชิญบ้างเป็นคนที่สร้างใดๆเนี่ยก็พูดง่ายว่าเป็นแกนหลักในการที่จะเหมือนก็ตัวเองเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็เชิญหน่วยงานภาครัฐที่สมัยก่อนเนี่ยภาครัฐก็คือเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนมาเป็นหน่วยงานที่เลี้ยงแทนถูกไหมคะ
0: ครับใช่
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นว่ากับแกนก็คือว่าในมุมมองของหมวดอะค่ะหมวดก็มองว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับหมู่บ้านโดยแท้ มันก็เลยเป็นเหตุซึ่ง EP หลายๆ EP อะค่ะหมวดมันถึงมีการเซ็น MOU ซึ่ง MOU โดยส่วนมากเนี่ย MOU เนี้ยมันจะเซ็นเฉพาะหน่วยราชการกับหน่วยราชการหรือหน่วยงานใดๆที่เป็นหน่วยงานลักษณะที่เวเดียวกันหรือเป็นสัญชาติเดียวกันดีกว่าเอกชนกับเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเอกชนกับราชการแต่มันยังไม่มีการเซ็น MOU ระหว่างหมู่บ้านกับหน่วยงานราชการการทำแบบนี้ทุกคนมองอาจจะสงสัยว่าทำไมใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้รู้สึกว่าตัวชุมชนเองเนี่ยเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ร่วมกับภาครัฐถูกต้องไหมคะหมวด
0: ครับทีนี้เอาละย้อนกลับไปขยับที่สองนิดนึงนะ
1: เ
0: พื่อเราจะเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องมาสงสัยอะไรที่อยู่ข้างหลังในขยับที่สองในหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดมันมีคำลงท้ายด้วยว่ายั่งยืนนะแต่สิ่งที่มันขาดไปเนี่ยจนส่งงานแล้วแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ส่งงานแล้วประกาศแล้วเนี่ยมันไม่มีคำว่ายั่งยืนเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่ามันขาดอะไรแล้วทำไมเราต้องมีขยับที่สามนะครับขยับที่สองเนี่ยในขยับที่สองที่เราพูดซ้ำที่ผมพูดซ้ำอยู่เนี่ยมันมีการบูรณาการหน่วยงานบูรณาการแผนบูรณาการงบประมาณมาก็ตามแต่เขาหน้าที่จริงๆเนี่ยเขายังเข้ามาเหมือนกับเป็นเจ้าของทำเองไม่ได้มอบภารกิจให้หมู่บ้านเป็นเจ้าของและทำเองเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาเป็นเจ้าของปัญหาดังนั้นการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านน่ะคนที่เป็นทั้งเจ้าของปัญหานะจะต้องเป็นเจ้าของโครงการและดำเนินงานเองอันนี้หนึ่งทีนี้ผมจะข้ามมาว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนั้น มันเป็นหมู่บ้านมั่นคงแต่มันไม่ยั่งยืนส่วนจะดีเรียบร้อยแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงถือว่ามันเป็นหมู่บ้านมั่นคงมาทั้งประเทศแล้วล่ะเมื่อปี2561อันนี้ด้านนโยบายเราไปติไปติงไปเถียงอะไรไม่ได
1: ้
0: ก็ต้องเป็นไปตามนั้นมาดูว่าแล้วที่พวกผมกับน้องหรือปปท.ทำกันเนี่ยกับหมู่บ้านที่เขาอาสาแล้วเขาเข้าใจการเปลี่ยนแปลงชัดเลยว่าหมู่บ้านเขาขาดความยั่งยืนเขาชนะยาเสพติดก็จริงแต่เขาขาดความยั่งยืนนี่การจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้เนี่ยมันมีหลายวิธีแต่วิธีที่มันไม่ด้วนหรือไม่ตายจากกันเนี่ยก็คือต้องมีการเปลี่ยนกลไกภายในหมู่บ้านจากคนโตผู้อาวุโสเนี่ยมาเป็นคนรุ่นใหม่เป็นช่วงๆไม่งั้นมันก็จะไม่ยั่งยืนตลอดไปแนวคิดในการสร้างเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลเนี่ยมันก็มาตอบโจทย์ตรงที่ว่าสู่ความยั่งยืนด้วยใช้คนรุ่นหลังๆเพราะเยาวชนที่เข้ามาทำงานเนี่ยมันจะมี3รุ่น SML ก็คือรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ
1: ่
0: แต่ว่าบทบาทหน้าที่เดี๋ยวเราจะว่ากันว่ามันทำอะไรแล้วมันจะยั่งยืนยังไง
1: ค่ะค่ะก็หมายความว่าอย่างที่บอกค่ะว่าในระยะที่2อะค่ะระยะที่2มันดูเหมือนประสบความสำเร็จมันก็คืออย่างที่พูดว่ามันมั่นคงมันดูเหมือนมั่นคงแล้วแต่ที่หมวดจะย้อนกลับไปว่ามั่นคงแต่ไม่ยั่งยืนก็หมายความว่าถ้าเรามองอย่างในภาพรวมเราก็จะมองว่าชุมชนเนี้ยประสบความสำเร็จแล้วเพราะว่าขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้มีมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหมดมันก็จะลงมาลงทำมาในทั้งหมู่บ้านอย่างยืนหมู่บ้านต่างๆที่ทางหน่วยงานต่างหลายหน่วยงานลงเข้าไปทำในพื้นที่นั้นๆก็แล้วแต่ละองค์กรหน่วยงานจะเรียกหมู่บ้านละกันว่าจะเป็นหมู่บ้านอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านปี5บ้างหมู่บ้านอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะมันก็ดูเหมือนยั่งยืนแล้วดูแบบโอ้โหเป็นหมู่บ้านดูงานเป็นหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จแล้วซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้ซึ่งการเปลี่ยนถ่ายตรงเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าศูนย์เรียนรู้ดีกว่าหมดตอนเนี้ยมันในระยะที่2เนี่ยมันมีศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นเสร็จแล้วเรามันมีศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วศูนย์เรียนรู้เหล่านี้ความที่มั่นคงไม่มั่นอะไรมั่นคงแต่ไม่ยั่งยืนนะคะศูนย์เรียนรู้ก็มีล้มหายตายจากถูกไหมคะหมวดเมื่อศูนย์เรียนรู้เนี่ยมีล้มหายตายจากไม่ว่าจะเป็นทั้งองค์ความรู้หรือตัวบุคคลมันก็เลยหมวดก็เลยมองในมุมนั้นว่าขนาดตั้งศูนย์เรียนรู้แล้วเนาะสมัยก่อนก็ตั้งศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมใดๆศูนย์เรียนรู้กันเพียบเลยแต่สุดท้ายคือก็หายไปจะมั่นคงจริงๆก็น้อย
0: ครับคือ เอาก่อนจะมาถึงเรื่องของเรายั่งยืนเนี่ยย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งตอนกลางเนี่ยตอนที่สองเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีเฉพาะหมู่บ้านมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดของปกครองนะครับที่เราพูดถึงว่ามันไปไม่ถึงยั่งยืนเนี่ยมันยังมีอีกหลายโครงการเราไม่อยากแค่เอ่ยชื่อโครงการแล้วมันจะไปกระทบกับอีกหลายหน่วยแล้วก็หลายพูดง่ายๆไม่พูดถึงโครงการดีกว่าแต่ชี้ให้เห็นว่ามันด้วนจริงๆพูดเรื่องยาเสพติดก็ด้วนพูดถึงพัฒนาความสุขความเจริญของชาวบ้านหรือให้มีความปลอดภัยในอาชญากรรมเนี่ยก็ด้วนโดยเฉพาะความยั่งยืนก็ด้วนยอดด้วนทีนี้โครงการนี้ขยับที่3เนี่ยการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนจะพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าโครงการเนี้ยพวกผมกับปปท.ไม่ได้อะไรแต่ราชการหรือฝ่ายนโยบายเนี่ยได้ตรงที่ว่าเราเข้ามาเสริมรัฐให้พาหมู่บ้านไปสู่ความยั่งยืนแต่ไม่ทุกหมู่บ้านจะไปถึงความยั่งยืนเฉพาะหมู่บ้านที่อาสาเข้ามา
1: ค่ะ
0: เข้ามาเท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเดี๋ยวเราผมก็จะอธิบายว่ามันจะยั่งยืนยังไงความจริงอธิบายไปหลายเทปแล้ว
1: ค่ะคือถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าอย่างที่ทางหมวดพูดนะคะว่าการที่เราไปพูดถึงเท้าความที่ผ่านมาเราไม่ได้ต้องการที่จะแตะต้องว่าหน่วยราชการนั้นไม่ดีหน่วยราชการนั้นคิดผิดทำผิดแต่เราจะพูดว่าการทำงานใดๆก็ตามแต่ที่ผ่านอดีตมาเนี่ยมันคือบทเรียนถูกไหมครับมันคือการที่เราจะผ่านพ้นให้เกิดพัฒนาการในการพัฒนาเพราะฉะนั้นความผิดพลาดหรือการคิดมันประสบความสำเร็จณเวลานั้นณวันนั้นจริงๆมันเกิดประสบความสำเร็จจริงๆค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามันมั่นคงณจุดหนึ่งจุดเวลาหนึ่งณเสี้ยวเวลาหนึ่งแต่มันไม่ได้สร้างความต่อเนื่องยั่งยืนตามที่หมวดเห็นมาแล้วหมวดมีลูกศิษย์ลูกหาในหมู่บ้านชุมชนเป็นประธานศูนย์เรียนรู้มากมายเป็นประธานศูนย์เรียนรู้คือถามจังหวัดนั้นตอบได้จังหวัดนี้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีทั่วประเทศเลยดีกว่าแต่ขณะเดียวกันเมื่อเวลาผ่านมาเรื่อยๆอ่ะศูนย์เหล่านั้นก็มีตายบ้างมีหายไปบ้างมีมันเหมือนไม่เกิดการไม่พัฒนาต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่หมวดมองเนี่ยมองเห็นลูกศิษย์ตัวเองอ่ะอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีการขยายผลเลยดีกว่าหมวดแล้วเราก็อายุมากขึ้นกันทุกวันอย่างที่บอกค่ะว่าตัวปปท.เองตัวหมวดที่เป็นในฐานะวิทยากรกระบวนการเองไม่ได้คาดหวังหรืออยากได้ให้มันเกิดผลงานกับตัวเองเลยแต่เราอ่ะอยากจะเราทดสอบสมมติฐานอย่างที่พูดว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ในตอนที่แล้วมาคือว่าเราแค่ฝันค่ะฝันว่ามันจะมีพัฒนาการที่ทำให้ชุมชนเป็นเจ้าของชุมชนโดยแท้จริงโดยความภาคภูมิใจโดยมองว่าเขาสร้างเด็กรุ่นใหม่หรือสร้างทายาทรุ่นใหม่ที่เติบโตเข้ามาดูแลชุมชนต่อจากเขาได้จริงๆถูกไหมคะหมวด
0: ครับคือย้ำให้เห็นนี่ว่าผมก็มาจากราชการนะไม่ใช่ผมจะมองว่าราชการทำไม่ดีนะครับราชการทุกคนน่ะทุกฝ่ายทุกหน่วยงานทุกคนน่ะมีความตั้งอกตั้งใจอยากจะทำหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายเนี่ยให้ดีที่สุดนี่คือนั่นคือความตั้งใจ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่การทำงานในหมู่บ้านเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนมือจากเราทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเนี่ยแล้วเราไม่เปลี่ยนมือมาให้ประชาชนในหมู่บ้านมาเป็นเจ้าของเราเขาอยากดีแค่ไหนให้ทำเองเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงนั้นไม่ได้
1: อ
0: ะให้ชื่อโครงการหรูแค่ไหนมีกิจกรรมเลิศแค่ไหนมันก็ไปไม่ถึงชี้ให้เห็นตรงนี
1: ้
0: ท
1: ี
0: นี้เราก็จะผมก็จะมาพูดถึงว่าทำไมหมู่บ้านมันคงปลอดภัยยาเสพติดมันถึงยั่งยืนไม่ยั่งยืนสเปะสปะเราไปหมดเลือกหาที่ยั่งยืนแทบจะไม่เจอจะเจอบ้างเป็นบางพื้นที่นะครับเอาละวันนี้ก็จะมาพูดถึงขยับที่3เนี่ยก็คือกระบวนการสร้างเครือข่ายเยาวชนทันมาพิบาลพิทักษ์เห็นเนี่ยมันยั่งยืนยังไงก็คือหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเพราะมันเริ่มต้นจากเขาแล้วเขาไปเชิญเอาเจ้าหน้าที่เข้มแข็งแต่ก่อนเนี่ยในขยับที่สองเนี่ยให้มันเป็นหุ้นลมก็คือมาลงบันทึกข้อตกลงไว้
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเดือดร้อนหรือก็ทำอะไรไม่ได้ก็ถึงจะสะกิดเห็นไหมเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนมือ
1: ใช่
0: เปลี่ยนเจ้าของ
1: ใช
0: ่แล้วถ้าลำพังคณะกรรมการของเขาชุมชนแก้มเข้มแข็งเดิมเนี่ยหรือเขาจะเป็นกรรมการกองทุนแม่เดิมเนี่ยมันมีวันที่จะแก่เท่าโรยลา มีการเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะครับมันยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะไม่ชัดแล้วบางแห่งก็กลายเป็นหมู่บ้านตายไปแล้ว
1: ล้าง
0: เป็นศูนย์เรียนรู้ตาย
1: ล้างคือล้างคือมีอยากใหญ่ขึ้นจริง
0: ใช่ค่ะเวลาคนมาดูงานกี่ครั้งก็หน้าเก่าๆแหละทีนี
1: ้
0: พอมาเป็นเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลเนี่ยมันระเบิดจากตัวเขารู้สึกเป็นเจ้าของแล้วเขาเป็นคนไปจูงมือลูกหลานออกจากบ้านมามาเรียนรู้การใช้เวทีประชุมประชาคมเดิ
1: ม
0: ที่เขาเคยใช้สร้างหมู่บ้านมั่นคงนั่นแหละให้รู้จักใช้เวทีประชาคมแบบประชาธิปไตยเป็นก็หมายความว่ามีการเสนอปัญหาเอาความจริงมาคุยกันมีการหามติมีการทำแผนเป็นแล้วมีการทำปฏิทินเพื่อขับเคลื่อนเป็นจากง่ายไปหายากแล้วมีการเปลี่ยนมือจากคณะกรรมการแก่เดิมๆอ่
1: ะ
0: หน้าเก่าๆอ่ะพลิกบทบาทมาเป็นพี่เลี้ยงคนขับเคลื่อนให้หมู่บ้านเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยแล้วพ่วงท้ายได้ธรรมาภิบาลเนี่ยก็คือลูกหลานเขาแล้วลูกหลานมันมี3รุ่น SML ก็คือเล็กกลางใหญ
1: ่
0: มันจะมีการถ่ายมอบกันไปเป็นเรื่อยๆแล้วหมู่บ้านนั้นน่ะมันไม่ทำมันทั้งหมดมันจะต้องมีลูกหลานออกมามาเป็นเล็กอีกเป็นเล็กอีกไอ้กลางไปเป็นใหญ่
1: คนเด็กในวัยรุ่นก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ
0: ่
1: ก็จะเป็นเขาเรียกว่าก็ถอยตัวเองออกมาเป็นกลไกภายในแทนเป็นพี่เลี้ยงแทน
0: แล้วอีกประเด็นนะการคิดกิจกรรมมาพัฒนาถิ่นที่อยู่ของเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงร่วมสมัยไปเพราะสังคมโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันจะร่วมสมัยไปเรื่อยร่วมไปเรื่อย
1: คือที่หมวดมองนะคะแล้วเราก็ประสบความสำเร็จประสบเองนะคะก็คือว่าในกระบวนการคิดของผู้ใหญ่ที่ผ่านกระบวนการมาเยอะๆอ่ะสังเกตได้เลยว่ามันจะวนอยู่ในมุมมองตรงนั้นเพราะว่าอย่างที่พูดว่าถ้าเราอยู่ในมุมมองอย่างเช่นคณะกรรมการชุดเดิมคนเดิมมีประสบการณ์แบบเดิมมันจะมีวิธีคิดแบบเดิมมีดีไซน์การทำงานแบบเดิมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมมันเป็นพลวัตซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเราดึงเด็กหรือว่าเราเริ่มร่วมทำงานกับเด็กเราจะเห็นข้อสะท้อนของเด็กที่ผู้ใหญ่คาดไม่ถึงหรือว่าผู้ใหญ่มองข้ามประเด็นนั้นไปเพราะฉะนั้นเราถึงพูดว่าการที่เราจะทำชุมชนให้ยั่งยืนเราจะต้องฟังเด็กรุ่นใหม่คิดด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นผู้ส่งต่อแล้วแหละเป็นผู้ดูแลประคับประคองต้นไม้ต้นนี้ให้เติบโตเป็นที่อาศัยของนกกาเราถึงพูดว่าเยาวชนน่ะจะต้องได้รับการหล่อหลอมเพราะว่าในสังคมณปัจจุบันนะคะหมวดคือเราเห็นเนาะคือทั้งเฟคนิวเอ่ยสังคมโลกโซเชียลเอ่ยเด็กมีสังคมมือถือเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่มีหางเสือหรือไม่มีวิธีคิดอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนน่ะในยุคการพัฒนาระดับที่2อะค่ะก็คือชุมตั้งการตั้งศูนย์เรียนรู้ก็จริงแต่เด็กเยาวชนยังใจแตกยังเด็กแว้นยังมีเด็กแว้นคือเด็กเยาวชนยังไม่ได้มีคุณภาพในหมู่บ้านเลยขมวดแต่ชุมชน
0: อ
1: ่ะมันเข้มแข็งจริงมันมีศูนย์เรียนรู้จริงแต่แล้วมันจะยังไงต่อล่ะคะในเมื่อพวกเราก็ล้มหายตายจากไปในแต่ละวันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้สร้างคาหญ้าหรือต้นกล้าต้นใหม่หรือไม่เคยเพาะต้นกล้าไว้เลยอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะที่ศูนย์เรียนรู้บางศูนย์เนี่ยก็คือเมื่อผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแก่ตัวชราลงแล้วเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเขาก็ไม่ได้รับการปลูกฝังเขาก็ไปทางนึงเขาก็ไม่ได้สานต่ออย่างเงี้ยค่ะหมวด
0: ครับคือภายหลังจากประกาศเป็นหมู่บ้านมั่นคงแล้วปี2561เนี่ยแล้วปี6263เนี่ยตอนนั้นผมก็ได้คุยกับน้องจิรพรนี่แหละสมัยยังอยู่สำนักงานปปส.
1: ค
0: ุยกันว่าเอ๊ะความยั่งยืนมันสร้างมายากนะเพียงแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนความคิดแล้วเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นเองแล้วเอาหมู่บ้านเนี่ยถ้าให้เขาเอาลูกหลานออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันสร้างความยั่งยืนเพียงแต่ว่าให้ลูกหลานคิดเป็นในเรื่องกองการพัฒนาหมู่บ้านอยากทำอะไรจากง่ายไปหายากแล้วทำแผนขึ้นมาบังเอิญไม่รู้ใครพูดก่อนบอกว่าเอ๊ะช่วงนั้นมันเริ่มมีกระแสเรื่องการทุจริตในภาครัฐขึ้นแล้วเรา เรามาเพาะกล้าติดอาวุธทางความคิดธรรมาภิบาลให้เด็กด้วยดีไหมก็เลยเริ่มตั้งหมู่บ้านแรกเลย
1: คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการเคลื่อนงานอย่างที่พูดเนาะว่าเขาเรียกว่ามันเติบโตเขาเรียกว่าเติบโตผ่านการเวลาผ่านการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงก็คือการพัฒนาอย่างที่หมดว่าคือเป็นลักษณะที่ว่าการทำงานอ่ะถ้าเราทำงานอยู่กับชุมชนจริงอ่ะมันจะเป็นพลวัตเหมือนกับที่บวชเคยพูดไว้ในตอนก่อนหน้านั้นว่าการทำงานหรือการเรียนรู้กับชุมชนมันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราเข้าไปอยู่ณชุมชนณเวลานั้นเราจะมองว่าเราขาดจริงๆเรารู้สึกมันไม่มั่นคงทางสังคมอ่ะคือเอาง่ายๆนะคะเราเคยลงไปอยู่ในจุดที่ชุมชนเนี้ยได้เป็นศูนย์เรียนรู้ก็เป็นแล้วประกาศเป็นทุกอย่างแล้วขมวดแต่ไม่ยั่งยืนเลยสังคมยังแตกแยกอยู่เลยยังรวมตัวลำบากอยู่เลยยังมีความเกลียดชังกันในหมู่บ้านอยู่เลยแต่ว่าโหเป็นศูนย์เอ่ยเป็นทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญหน่วยราชการให้งบทุกอย่างลงมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเข้าไปดูหมู่บ้านอ่ะมันช่างแตกแยกมันดูไม่น่าอยู่แล้วเด็กแต่ละคนก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอ่ะเราก็เลยแล้วปรากฏว่าตอนนั้นอ่ะเราก็ทำเรื่องอย่างที่บอกว่าเราทำกับผู้ใหญ่มาจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันติดตันนั่นแหละแล้วเราก็คิดว่าไหนๆก็เด็กตามพ่อตามแม่มาแล้วเอาเด็กมาทำกิจกรรมดีกว่าไหมแล้วเด็กเองอ่ะสะท้อนปัญหาการที่เด็กในชุมชนอ่ะสะท้อนปัญหาของเขาเองโดยเฉพาะปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะปัญหาการทุจริต
0: มันเริ่มจากเขา
1: สุดท้ายเนี่ยคือเด็กมองถึงเรื่องทุจริตนะคะเด็กมองข้ามยาเสพติดไปเรื่องทุจริตแล้วเพราะนั่นคือความยั่งยืนที่สุดแล้วเด็กก็พูดเรื่องทุจริตว่านู่นนี่นั่นอะไรยังไงสนามกีฬาเนี่ยสร้างมาไม่เกิดประโยชน์เริ่มมองว่าโครงการของรัฐที่เข้ามาในหมู่บ้านน่ะไม่คุ้มค่านี่มันตรงตามหลักธรรมาภิบาลทุกอย่างเลยเราก็เลยมองว่าแต่ว่าการสร้างเด็กให้มีวิธีคิดแบบนั้นน่าจะเป็นทางลอกหรือทางออกทางสังคมถูกไหมทั้งหมด
0: ครับคือขอย้ำจากน้องจิรพรพูดอีกทีก็คือเรามาปรับความคิดเขานะครับเราไม่ใช่มาติดอาวุธให้เขาไปด้อมๆมองๆแล้วแจ้งเบาะแสให้หน่วยงานมาจัดการคือเราจะไม่ใช้แบบนั้น
1: ใช่
0: ครับ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เขาเนี่ยใช้ตัวของเขาเองเนี่ยกับหมู่บ้านของเขาเนี่ยมาปรับเปลี่ยนที่ยืนปรับเปลี่ยนสังคมของเขาเนี่ยให้น่าอยู่โดยไม่ต้องไปเผชิญหน้าหรือไม่ต้องไปสู้ภัยกับผู้ที่จะทุจริตเพียงแต่หนึ่งเขาทำใจให้เขาเนี่ยสุจริตสองเขาทำสังคมหมู่บ้านของเขาเนี่ยให้ปลอดภัยไร้ทุจริต
1: ค่ะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเวลาเด็กสะท้อนปัญหาการทุจริตอ่ะมันดูเขาเรียกว่าดูซอฟกว่าผู้ใหญ่มาเถียงกันเรื่องการทุจริตเมื่อเด็กสะท้อนอ่ะทำให้ผู้ใหญ่คิดหมดคะมันเกิดเด็กคือมันเกิดความละอายใจที่เขารู้สึกว่าเขาสร้างหมู่บ้านมายังไงเขาอยู่ในหมู่บ้านแบบไหนที่ยอมให้การทุจริตมันมากินกินจนกระทั่งเด็กสะท้อนออกมาเพราะฉะนั้นถึงพูดว่าเด็กไม่ได้ต่อต้านการทุจริตนะคะแต่ว่าเด็กอะสะท้อนปัญหาการทุจริตจนผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่หรือว่าเป็นผู้ปกครองครอบครัวรู้สึกละอายแล้วเริ่มที่จะกลับมาเนี่ยทำอะไรเพื่อชุมชนมากขึ้นหรือเขาเรียกว่าเข้ามาดูแลสาธารณประโยชน์ของในชุมชนมากขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรามองว่าไม่ได้สร้างศัตรูเหมือนที่ผู้ใหญ่มาต่อสู้กันเองด้วยซ้ำทั้งหมด
0: คืออีกประเด็นนึงนะสำคัญมากผมเพิ่งนึกได้วันนี
1: ้
0: ผมเป็นใช้ชีวิตราชการมาเนี่ยก็เกือบ40ปีนะผ่านโครงการมาจำนวนมากมายเลยแล้วโดยเฉพาะการเข้าไปผลักดันกิจกรรมในหมู่บ้านเนี่ย
1: ค
0: ่ะเคยแต่เห็นคนโตเนี่ยทุกเพราะราชการเข้ามาทำงานในหมู่บ้านเขาทุกเพราะลูกติดยาท
1: ุ
0: กเพราะของหาย
1: ค่ะ
0: ทุกเพราะไม่มีเวลาจะไปทำมาหากินต้องเฝ้าระวังลูกแต่เชื่อไหมครับว่าผมยังเกือบน้ำตาคอเพราะว่าโครงการเดียวนี่แหละล่าสุดโครงการที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยเยาวชนธรรมาภิบาลที่เห็นคนโตมายืนแอบร้องไห
1: ้
0: โดยเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเขาเสียดายลูกหลานเขาร้องไห้เพราะเขาคิดไม่ถึงว่าลูกหลานเขาจะคิดทำได้ถึงขนาดนี
1: ้ ใช
0: ่แล้วสิ่งที่คิดทำทั้งหมดเนี่ยมันตกเป็นมรดกของหมู่บ้านทั้งสิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: พวกผมคนนอกหรือเจ้าน้องๆเจ้าหน้าที่คนนอกทุกหน่วยงานเนี่ยที่เข้ามา MOU ทำ MOU หรือมาลงหุ้นลงเนี่ยไม่ได้อะไรกลับไปหรอกได้แต่สรุปถอดบทเรียนไปเล่มเดียวเราไปใส่ปกเป็นของตัวเองให้นายรู้แค่นั้น
1: ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความยั่งยืนหรือว่าความเป็นเจ้าของหมู่บ้านเมื่อเรารู้สึกว่าอะไรที่เป็นเจ้าของอะค่ะเหมือนเราขับรถเนาะเวลาขับรถคนอื่นอย่างเงี้ยก็คืออาจจะไม่เชิงว่าขับรถคนอื่นสมมติว่าอะไรที่เป็นเจ้าของอ่ะมันจะเป็นรักษาและหวงแหนเพราะฉะนั้นเรามองว่าการสร้างให้ชุมชนเป็นเจ้าของให้เด็กเยาวชนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นเจ้าของชุมชนทุกอย่างเนี่ยจะยั่งยืนนะคะแต่ว่าเวลาหมดแล้วหมดก็ทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวเราจะต้องไปต่อ EP หน้านะคะถ้ายังไงก็ฝากติดตามกันใน EP หน้านะคะวันนี้ทิ้งท้ายไว้ค่ะทำมันจะเลสุจริตตังจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยสุจริตใจความสำเร็จและความงดงามจะคงอยู่ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
8: นางสาวสิริกัญญาปันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่น ค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซการ์โนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New Hope องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35 กำหนดให้รถ

และทุกคนบนท้องถนนวิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอ

ความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำวันที่7กันยายนนะฮะ2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะฮะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 11:00 น.ถ้าไม่ติดธุระปะปังอะไรก็จะมาเจอท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวต่างๆมากมายนะในบ้านเมืองของเราอย่างพื้นที่ชลบุรีนี่ก็แน่นอนรับเรือ USS Abraham Lincoln เรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพอเมริกา1ใน10-11ลำนะใช้พลังงานนิวเคลียร์แบบใหญ่โตมโหฬารนะความยาว300เกือบ400เมตรนะถ้านับเฉพาะความยาวนี่ก็ยาวกว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศประมาณ3เท่านะแล้วก็ระวังขับน้ำนี้ 100,000 ตันใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิง25ปีโอ้โหเนี่ยก็มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังก็ทำให้การท่องเที่ยวคึกคักล่ะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมดูตามสื่อต่างๆนะเขาก็บอกว่าทหารเรืออเมริกันก็ไม่เหมือนยุค GI สมัยก่อนที่เรามองเห็นภาพต้องมาเที่ยวบาร์อะโกโก้แล้วมันไม่ใช่แล้วเนี่ยเขาก็มาเที่ยวปราสาทสัจธรรมไปดูวิถีชีวิตต่างๆนะก็อาจจะไปผ่อนคลายบ้างร้องคาราโอเกะแล้วก็กลับโรงแรมจะไม่ใช่ลักษณะแบบจะมาเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านั้นอย่างที่เราคาดการแต่เดิมนะเพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจมันก็จะคึกคักบางส่วนนะครับเห็นบอกบางอย่างร้านรับสักเนี่ยรอยสักเนี่ยก็คึกคักนะแล้วก็เขาก็กลับไปละนะครับด้วยความสุดประทับใจนะก่อนกลับนี่ก็มีการเลี้ยงขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายกเมืองพัทยาด้วยก็เขาน่าจะประทับใจแน่นอนล่ะนะเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับก่อนกลับยังช่วยขัดสนิมเรือก็เลยนะก็อยู่ที่อ่าวเปอร์เซียมา9เดือนน่ะนะจนเรือเห็นแต่ละอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วเฮ้ยทำไมเรือมันเก่าเงี้ยเนื้อก็เก่าจริงๆไงเพราะไปอยู่ในทะเลไงสนิมเคละเลยก็ต้องกลับไปซ่อมแซมกันล่ะนะครับสำหรับข่าววันนี้ก็เริ่มกันที่ผลพวงจากเรื่องของอุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าฝนที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากสุดก็จังหวัดน่านอ่ะพูดตรงๆเลยนะครับรัฐบาลก็โดยเฉพาะตอนนั้นก็ท่านรองนายกยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับท่านเจเศรษฐไทเศรษฐ์อย่างเงี้ยนะนี่ว่าโอ้โหไปช่วยเหลือไปเยียวยาประชาชนนะครับซึ่งรัฐบาลก็เตรียมที่จะมีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกนะฮะ8กันยายนนี้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือน

0: เดือนนะครับเขาก็เอาข้อมูลไปแล้วนะว่าครอบครัวไหนนะประสบปัญหาน้ำท่วมเกินตามที่กำหนดแล้วกันนะครับพอเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับครัวเรือนละ 9,000 นะครับเขาก็นะครับรอบแรกตรวจสอบข้อมูลเช็คแล้วก็ 15,215 ครัวเรือนรวมเป็นเงินก็ประมาณ136ล้านบาทเพราะได้ไปครัวเรือนละ 9,000 จะโอนให้ก็คือพรุ่งนี้แหละเนี่ยวันที่8กันยายนตั้งแต่ตี2ถึง6โมงเช้านะครับก็คือระหว่างที่เรานอนอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาสำหรับคนที่ประสบภัยน้ำท่วมน่านที่ผ่านมานะ 15,215 ครัวเรือนเนี่ยพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะมีเงินเข้าบัญชีนะ 9,000 บาทแล้วก็ตรวจสอบได้ก็คือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะเพราะฉะนั้นประชาชนที่จะรับเรื่องของการดูแลการเยียวยาต่างๆจากภาครัฐเนี่ยนะก็ต้องมีการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับนะครับก็นี่คือล็อตแรกนะเริ่มโอนนะครับที่ภาครัฐตรวจสอบข้อมูลเข้าเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็รับควรเลยละ 9,000 บาทย้ำนะนะครับพรุ่งนี้ไป 2-6 โมงเช้าเงินเข้าตื่นเช้ามาสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาก็จะได้รับครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับถ้าตรวจเช็คแล้วนะครับเงินไม่เข้าเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะว่าผูกพร้อมเพย์หรือเปล่าเนี่ยก็อย่างที่ย้ำมาเสมอนะว่าเดี๋ยวนี้เวลาโอนเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยเขาจะโอนให้บัญชีที่ผูกกับพร้อมเพย์ก็คือผูกกับรหัสบัตรประจำตัวประชาชน13หลักจะได้ไม่ถูกแบบถูกหักหัวคิวอ่ะท่านผู้ชมพูดง่ายๆนะผมเนี่ย เคยทำข่าวเมื่อสัก10ปีก่อน10กว่าปีก่อนอ่ะเมื่อก่อนเขามีโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะโอนลงท้องถิ่นมีเทศบาลหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีอ่ะนายกนี่เขาหักครึ่งหนึ่งนะสมมติมา500เนี่ยเขาหักเป็นค่าดำเนินการ200และโอนให้ประชาชน250จนปปช.เขารู้เรื่องเนี่ยเขาก็เลยไปลงไปตรวจสอบนายกคนนั้นก็โดนไล่ออกนะแล้วก็มีผมว่าไม่ได้มีที่เดียวหลังจากนั้นภาครัฐเขาก็ทราบแหละนะว่าเวลาจะเยียวยาจะอะไรเนี่ยไม่ต้องโอนลงท้องถิ่นหรอกโอนเข้าพร้อมเพย์ของประชาชนที่ผูกกับ13หลักนั่นแหละลงแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นล็อตแรกนะสำหรับการเยียวยาคูณเลยละ 9,000 บาทข่าวที่2ครับอยากจะย้ำเตือนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอันนี้โดยเพราะท่านผู้ชมที่มีลูกเป็นเด็กเล็กนะครับเพราะว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยเขามาเตือนผู้ปกครองนะครับว่าณปัจจุบันตั้งแต่ต้นปีจนถึง1กันยายนเนี้ยมีนะผู้ป่วยโรคมือเท้าปากเนี่ยแล้วนะครับ 53,362 รายเสียชีวิตไปแล้ว1รายใน 53,000 กว่ารายเนี่ยป่วยหนักจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลประมาณ 5,400 รายก็คือ 10% ป่วย 53,000 ต้องนอนโรงพยาบาลถึง 5,000 เนี่ยแสดงว่าก็ไม่น้อยนะ 10% ที่สำคัญก็คือสัดส่วนอายุของเด็กที่ป่วยโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่เป็นเด็กแรกเกิดจนถึงเนอร์เซอรี่ก็คือ 0-4 ขวบถัดมาก็คือ 5-9 ขวบก็คืออนุบาลก็พูดง่ายเด็กแรกเกิดจนถึงอนุบาลนะฮะเป็นกลุ่มหลักเลยที่เป็นโรคนี้อันนี้ที่อย่างที่เราทราบอยู่แล้วเนะเพราะฉะนั้นโดยปกติศูนย์เด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลไหนที่ในห้องอ่ะเด็กมีป่วยมือเท้าปากก็จะให้หยุดเรียนก่อนอ่ะว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละ 50,000 กว่ารายนะก็น่าตกใจอยู่แหละนะครับแม้ว่าสัดส่วนการเสียชีวิตจะต่ำนะก็คือ 50,000 รายเสียชีวิตแค่รายเดียวแต่ก็มีเสียชีวิตไงนะเพราะฉะนั้นกรมควบคุมโรคเขาก็เลยเตือนผู้ปกครองก็เฝ้าระวังบุตรหลานส่วนข้อมูลก็ดูได้นะอาการก็จะเป็นตุ่มเป็นอะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกว่ายังไงคือโรคนี้มันก็มีมาทุกปีนะก็มีทุกปีนะจัดข่าวก็จะมีเฝ้าระวังแบบเนี้ยนะโดยเฉพาะถ้าบอกว่าปีนี้ป่วยไปแล้ว 50,000 กว่ารายก็ไม่น้อยนะก็เฝ้าระวังกันด้วยนะผู้ปกครองก็ย้ำเตือนกันนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเด็กเล็กเด็กอนุบาล นะครับไปต่อกันที่ไทยช่วยไทยพลัสนะครับมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับข่าวต่อไปเลยครับก็คือเดือนเนี้ย เป็นเดือนสุดท้ายนะครับที่จะได้ใช้สิทธิ์นะครับไทยช่วยไทยพลัส60 40วงเงิน 1,000 บาทนะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลนะนับจนถึงวันที่6กันยายนนะเดือนกันยายนเนี่ยตอนนี้ใช้สิทธิ์กันไปแล้ว26ล้านรายจากคนที่ได้สิทธิ์กันไปเนี่ยท่านผู้ชมครับใช้สิทธิ์กันไป26ล้านคน
1: โอ้โห
0: แล้วก็ใช้จ่ายสะสมไปแล้วนะครับ143,122ล้านบาท
1: โอ้โห
0: และร้านค้าที่ทำการใช้จ่ายสำเร็จก็คือพอสแกนกันแล้วเนี่ยตัดกันแล้วเราออก40ล้านออก60นะสำเร็จไป1,76,000กว่าร้านค้า
1: โอ้โห
0: นะครับคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นโครงการที่ต้องการมาเยียวยาค่าครองชีพของประชาชนที่เจอวิกฤตพลังงานน้ำมันจากเรื่องของตะวันออกกลางที่อเมริกาโดยท่านโดนัลด์ทรัมป์ผู้ใจดีเนี่ยก็ไปมีปัญหากับอิหร่านเนี่ยจนทำให้ราคาน้ำมันพุ่งพรวดเนี่ยรัฐก็เลยอ่ะมีโครงการนี้เพื่อลดค่าครองชีพแต่แน่นอนสิ่งที่ตามมาคือมันกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแล้วก็จากการไปสอบถามร้านค้าเนี่ยสุขวันศุกร์ก็เพิ่งไปถามมาอีกนะว่าเป็นไงบ้างก็บอกก็มันจะกระตุ้นได้ช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะว่าวงเงินคนละพันเนี่ยใช้เต็มที่ก็ประมาณ20วันอ่ะอย่างเดือนแรกเนี่ยที่ได้สิทธิ์เดือนแรกนะผมใช้หมดวันที่10 10ไม่เกิน14หลังจากนั้นก็เริ่มดึงเชงเริ่มค่อยๆใช้จนหมดสัก20กว่านะครับเดือนนี้ก็อาจจะใช้ถึงจนถึงใกล้ๆสิ้นเดือนเลยเนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นภาพจำก่อนจะหมดโครงการนะครับหลายคนก็บอกอยากจะให้มีอีกแหละนะครับก็เชื่อว่ารัฐบาลคุณอนุทินนะนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ชอบฟังเสียงประชาชนนะครับก็อย่างที่ตอนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลายอย่างนี่ก็เหมือนกันผมว่าถ้ามีการโหมกันในโซเชียลเยอะๆว่าอยากได้ต่ออีกสัก4เดือนนะอะไรประมาณนี้นะได้ครับอย่างน้อยมันหมดกันยาใช่ไหมตุลาพฤศจิกาอีก3เดือนก็ยังดีแหมถ้าใช้ได้ถึงปีใหม่มันก็น่าจะดีนะใช่ไหมอีก3เดือนนะนะครับก็ถือเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยนี่เป็นผมแนะนำให้เลยนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามรอบนี้ที่จะหมดกันยา4เดือนเนี่ยนะครับใช้จ่ายกันไป26ล้านคนนะครับยอดเงินใช้จ่ายสะสมนั้น 140,000 กว่าล้านท่านผู้ชมครับกระจายไปยัง1ล้านร้านค้าก็เหมาตีง่ายๆว่าอันนี้ตีแบบตัวเลขง่ายๆก็คือแต่ละร้านก็มีรายได้กันประมาณ 100,000 กว่าบาทอันนี้ตีแบบกลมตีแบบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีนะเยียวยาค่าครองชีพประชาชนร้านค้าก็ชอบโดยเฉพาะบอกว่าครึ่งเดือนแรกเนี่ยโคตรชอบเลยนะครับพอครึ่งเดือนหลังนี่บอกแม่พอคนไปใช้หมดแล้วมันก็ดูจะเงียบเหงานะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมว่ารัฐบาลใจดีเดี๋ยวก็ให้อีกแน่นอน 100% นะครับไปต่อกันที่เรื่องของครูไทยนะครับที่เขาบอกว่าจากข้อมูลล่าสุดครูไทยเนี่ยเป็นหนี้ทะลุ1ล้านล้านบาทเผชิญภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% นะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาผมต้องเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาพูดถึงหนี้สินของข้าราชการละหนี้สินครูเนี่ยจะขึ้นมาอันดับแรกนะครับง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นครูข้าราชการพลเรือนหน่วยงานไหนเนี่ยนะเอาเฉพาะข้าราชการพลเรือนเนี่ยล้าน1ล้าน7แสนรายเนี่ยนะครับเงินเดือนมันก็เท่ากันหมดแหละนะครับมีสหกรณ์เหมือนกันหมดแหละแต่ที่เขาชอบพูดถึงครูเพราะว่าในข้าราชการ1ล้านเฉพาะข้าราชการพลเรือนนะ1ล้าน7แสนรายเนี่ยครูเนี่ยมากที่สุดครูเนี่ยมากที่สุดหลายแสนคนนะถ้าจะไม่ไป 400,000 นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงหนี้ครูมันเลยแบบพูดถึงภาพรวมใหญ่แต่จริงข้าราชการทุกคนก็มีปัญหามีหนี้สิน ไม่ต่างกันเพราะฐานเงินเดือนเท่ากันนะครับแต่ในจำนวนกลุ่มก้อนข้าราชการเนี่ยครูนี่จะเยอะสุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจากข้อมูลณปัจจุบันนะครับต้องพยายามที่จะไปช่วยลดภาระครูทั้งระบบโดยเฉพาะเรื่องของดอกเบี้ยโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นหนี้ที่รู้ยอดได้ง่ายเนี่ยเพราะว่ามีหนี้มีตัวเลขจากสหกรณ์พวกหนี้นอกระบบเนี่ยเช็คยากนะนะครับก็กำลังที่จะมีการบูรณาการระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อมาแบ่งเบาภาระครูจากข้อมูลนะปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ย116แห่งทั่วประเทศนะมีสมาชิก 800,000 กว่ารายนี่นับถึงครูที่เกษียณแล้วด้วยนะครับ 860,000 กว่ารายเนี่ยมีเงินให้กู้รวม 1.1 ล้านบาทไม่ใช่1ล้านนะ 1.1 ล้านบาทคือล้าน2ตัวว่างั้นเถอะนะครับที่ไปกู้ข้าราชการที่ครอบกู้สหกรณ์ว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เฉลี่ยประมาณ 5.6% ต่อปีก็ถือว่าต่ำถ้าเทียบกับพวกบัตรเครดิตหรือว่าไฟแนนซ์หรือว่าแบงก์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นสหกรณ์เนี่ยถูกกว่านะเพียงแต่ว่าถ้ากู้หรือคือถ้าเกิดกู้พวกบัตรเครดิตธนาคารต่างๆพวกเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ต้องมีคนค้ำนะแต่ของสหกรณ์ก็ต้องมีคนค้ำหน่อยนะครับแต่นี่แหละเห็นไหมฮะหนี้เนี่ยรวมกันเนี่ยสมาชิก 800,000 คนเนี่ยหนี้เนี่ย 1.1 ล้านบาทโอ้โหเยอะมากนะครับและจากการที่เขาก็ให้คุณครูที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับได้มันแจกแจงเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับก็พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งนะท่านผู้ชมครับก็คือครูบางส่วนมีภาระหนี้พอเป็นหนี้สหกรณ์เขาก็จะหักเงินเดือนโดยอัตโนมัตินะครับก็เหลือเงินใช้จ่ายเนี่ยเหลือเงินเดือนไม่ถึง 30% อันนี้ปัญหาเลยแหละสมมติว่าเงินเดือนครู 20,000 30% ก็ 6,000 น่ะก็คือเหลือ 5,000 กว่าอย่างเงี้ยไม่ถึง 30% โอ้โหก็จะลำบากมากนะในชีวิตประจำวันน่ะคือพอทำงานแล้วเนี่ยคนเราถ้าเกิดยังไม่มีครอบครัวนะปัญหาหลักก็ผ่อนรถผ่อนบ้านมือถือเนี่ยหลักๆถ้ามีครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าเราเรียนลูกค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีตามมานะครับเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาก็มีการประชุมเพื่อศึกษาหาแหล่งเงินทุนเพื่อปรับหนี้แล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆนะครับเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาหนี้ครูใช้วิธีการลดต้นทุนลดภาระผ่อนต่อเดือนปรับหนี้ให้เหมาะสมกับรายได้ป้องกันหนี้ใหม่นะครับพูดง่ายก็คือทำยังไงก็ตามให้ครูเนี่ยสมมติอย่างที่บอกว่าเงินมันเหลือไม่ถึง 30% เนี่ยทำยังไงให้เหลือก็คือภาระที่ต้องผ่อนแต่เลยให้มันลดน้อยลงอาจจะขยายระยะเวลาแต่การขยายระยะเวลานี่ก็ต้องไม่ไปเพิ่มดอกเบี้ยมากจนเกินไปไม่งั้นหนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นอีกว่างั้นเถอะนี่ก็วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ที่ง่ายสุดนะก็ขยายระยะเวลาผ่อนโดยดอกเบี้ยคงเดิมว่างั้นเถอะนะครับเพื่อสมมติว่าเดือนนึงต้องผ่อนสัก10,000ทำให้เหลือเงินแค่10,000เดียวก็เหลือผ่อนสัก6,000เพื่อเหลือ14,000จะได้มีอย่างน้อยๆทำไงก็ตามอ่ะให้เงินแต่ละเดือนเนี่ยเงินเดือนที่เหลือนะมันพอมันพอดีกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมันจะได้ไม่เป็นหนี้เพิ่มแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่เงินเดือนที่เหลือในแต่ละเดือนเนี่ยยังน้อยกว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนเนี่ยมันก็ไม่พออยู่ดีมันก็ต้องไปกู้เพิ่มก็มีปัญหาอีกนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะจับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเพื่อมาแก้ไขปัญหาหนี้ครู 1.1 ล้านบาทปัญหาหลักก็คือมีเงินเดือนเหลือไม่ถึง 30% คือถ้าเกิดเงินเดือนสักแสนน่ะเหลือไม่ถึง30ก็เหลือ 30,000 ก็ยังดีแต่ถ้าเกิดเงินเดือนแค่ 20,000 30,000 เหลือไม่ถึง 30% ก็จะลำบากนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญนะครับผมจำได้นะสมัยเด็กๆตอนผมเรียนแล้วก็ กำลังจะเลือกว่าเรียนต่อสาขาอะไรอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วยังจำในภาพเลยเนี่ยว่าพอบอกญาติว่าเนี่ยจะเป็นครูนี่เยอะนะนี่คือสิ่งที่พูดออกมาเลยนะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผมเรียนคณิตศาสตร์นะผมก็เรียนครูนี่แหละนะครับแต่ไม่ได้ทำงานครูแค่นั้นเองนะครับก็ใจช่วยนะสำหรับคุณครูนะครับไปต่อกันที่กองทัพเรือครับท่านผู้ชมครับโฆษกกองทัพเรือก็ชี้แจงกรณีที่สื่อของมิตรประเทศอย่างกัมพูชานะครับรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของไทยอาจจะบินข้ามแนวเขตแดนเข้าสู่พื้นที่กัมพูชาเมื่อช่วงเช้าวันที่3กันยายนที่ผ่านมากองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวไม่ได้บินล้ำแนวเขตแดนเข้าสู่ประเทศกัมพูชาแต่อย่างใดเพราะไม่รู้จะเข้าไปทำไมประเทศก็ไม่เจริญอันนี้ผมเติมเองนะครับบอกเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการเดินทางของผู้บังคับบัญชาในการและคณะเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วแนวเขตแดนไทยกัมพูชาหลักเขตแดนที่52ถึง59ที่จังหวัดจันทบุรีตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั่นแหละนะครับคณะเดินทางไปถึงฐานปฏิบัติการของหน่วยนาวิกโยธินที่อยู่ใกล้ชายแดนอากาศยานได้ตีวงเลี้ยวตามขั้นตอนการบินเพื่อลงจอดซึ่งมุมจากภาคพื้นดินบางส่วนก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดว่าข้ามแนวเขตแดนนะก็คือพูดง่ายแนวเขตแดนเนี่ย52 59ที่โป่งน้ำร้อนนะครับที่จันทบุรีซึ่งเขาสร้างรั้วไว้ตอนนี้เสร็จไปประมาณกิโลนิดๆแล้วก็กำลังจะสร้างต่อเนี่ยนะครับพอเขาบินพอจะไปถึงเขาก็ตีวงเพื่อจะมาจอดจังหวะตีวงเนี่ยเพื่อนชาวเขมรเขาทหารมองอยู่เฮ้ยข้ามมาเขตแดนแล้วนี่เนี่ยก็เลยร้องสื่อเลยแต่นะครับระบบของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันทันสมัยนะพ่อแม่พี่น้องชาวเขมรครับมันมีระบบ GPS ที่เขาเรียกว่า GPS นะครับมันสามารถบอกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยบินอยู่ตรงไหนแนวเขตแดนอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็เช็คแล้วว่ายังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะคืออันนี้ก็สบายใจได้นะครับตอนนี้แน่นอนนะทางงานโฆษกนะไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือเขาก็จะต้องมีการตอบโต้ชี้แจงนะข้อกล่าวหาของทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพราะตอนนี้ก็จะมีเป็นสงครามข่าวกันซะส่วนใหญ่แหละนะเพราะว่าเรื่องการใช้กำลังก็ยุติลงหลังจากนะครับสงบกันรอบ3นี่คงจะยากแล้วแหละนะตอนนี้ก็มีเรื่องการข่าวต่างๆเหล่านี้แหละนะครับอ่ะนะครับไปต่อกันที่อีก1เรื่องครับภาครัฐก็มาย้ำเตือนนายจ้างชาวไทยนะท่านผู้ชมครับว่าการจะจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยให้ระวังมันมีอาชีพสงวนสำหรับคนไทยอย่าไปทำชะนะอย่าไปจ้างต่างด้าวชะนะมีความผิดถ้าอาชีพสงวนต่างๆที่เขาสงวนสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วไปจ้างต่างด้าวเนี่ยนายจ้างเนี่ยมีโทษปรับสูงสุด 200,000 ส่วนลูกจ้างต่างด้าวเนี่ยถ้าไปทำปรับสูงสุด 50,000 และส่งกลับประเทศเลยแล้วอดกลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะคือจริงๆเขามี4อาชีพที่เขาบอกว่าหมิ่นเมย์และชอบผิดกันเยอะก็คือนวดแผนไทยตัดผมเสริมสวยขับขี่ยานพาหนะนะครับแต่นี่โดยพื้นฐานผมนะนวดไทยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นนะถัดผมเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยเสริมสวยเนี่ยผมไม่แน่ใจตามแนวชายแดนนะแต่ขับขี่ยานพาหนะเนี่ยผมว่าน่าจะมีนะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆ4อาชีพเนี่ยห้ามคนต่างด้าวทำพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยก็นวดไทยแผนไทยเนี่ยนะตัดผมเสริมสวยขับขี่ยานพาหนะแต่จริงๆเนี่ยมันมี27อาชีพนะที่ห้ามนะครับเดี๋ยวดูนะคือบางงานเนี่ยมันเป็นงานฝีมือภูมิปัญญาคนไทยซึ่งเราจะไม่ให้คนต่างด้าวทำเพราะถ้าเขาทำแล้วจนช่ำชองแล้วเขากลับไปมันก็เหมือนไงมันเป็นอาชีพเฉพาะนะเช่นงานแกะสลักไม้ขับขี่ยานยนต์อันนี้เห็นไหมอย่างที่บอกเนี่ยขายทอดตลาดเจรไนพลอยนะครับตัดผมเสริมสวยทอผ้าด้วยมือทอเสื่อทำกระดาษสาด้วยมือทำเครื่องเงินทำดนตรีไทยก็ไม่ได้นะงานเครื่องถมก็ไม่ได้เครื่องทองนาคก็ไม่ได้นะครับ ครื่องลงหินตุ๊กตาไทยทำบาตรพระเนี่ยนะฮะทำผ้าไหมด้วยมือทอผ้าไหมเนี่ยนะครับงานทำพระพุทธรูปทำร่มกระดาษนายหน้าตัวแทนต่างๆก็ไม่ได้นะเห็นไหมก่อนนั้นเนี้ยมีนายหน้านะครับมาเป็นนายหน้าซื้อขายที่พัทยาเนี่ยคนจีนก็อะไรนี่ก็ไม่ได้นะต่างด้าวก็ไม่ได้นะพวกพม่าเขมรเนี่ยงานนวดไทยนี่ก็ไม่ได้นะนี่ต้องสงวนไว้สำหรับคนไทยมนบุรีอันนี้ก็อาจจะเก่าแก่หน่อยนะมักกุเทศอันนี้ไม่ได้เลยนะงานมักกุเทศเนี่ยงานไกเนี่ยเป็นงานคนไทยแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีหนักก็คือของจีนตอนทัวร์ศูนย์เหรียญอันนี้จะเยอะมากเนี่ยนะครับงานเร่ขายสินค้าเห็นไหมฮะไอ้พวกแบบเดินมาเร่ขายของตามหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้นะบางทีเราเห็นสงสารเลยอ้าวโหร้อนๆพอซื้อพอสแกนเฮ้ยไม่ใช่คนไทยนี่ไม่ได้คืองานจะขายของรับเงินเนี่ยมันต้องมีนายจ้างคนไทยอยู่ด้วยเร่ขายของสินค้าเมื่อก่อนขายของหน้าร้านเนี่ยก็ไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเลี้ยงอักษรงานสาวบิดเกลียวไหมงานเลขานุการงานบริการทางกฎหมาย27งานห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดนะโดยเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นแต่ว่าไองานเลขขายสินค้าเนี่ยผมว่ามีต่างด้าวเยอะนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าตีความอย่างเงี้ยพูดดีไหมเนี่ยเอาเลยก็ได้สมมุติว่าเล่มาขายพวกจอดรถเข็นขายผลไม้ขายส้มตำอย่างเงี้ยขายติมอย่างเงี้ยเป็นคนต่างด้าวอ่ะขี่มาขายตามหมู่บ้านตอกซอกซอยต่างๆใบคนเดียวแล้วพอสแกนก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะอย่างเงี้ยได้ไหมผมว่าไม่ได้นะถ้าตีความอ่ะผมก็มาเล่ขายสินค้าถ้าผมจำไม่ผิดการจะขายสินค้าเนี่ยคือมารับเงินหน้าร้านคือต้องมีนายจ้างอยู่แต่นี่คือมาคนเดียวไปตามหมู่บ้านเลยอ่ะถูกใช่ไหมเนี่ยก็เล่ขายสินค้านี่ก็ไม่ได้อ่ะเนี่ย27งานต้องห้ามนะถ้าเขาจับจริงๆเนี่ยไอ้คนที่ทำเนี่ยแรงงานต่างด้าวถูกปรับ 50,000 ถูกส่งกลับประเทศส่วนนายจ้างโดนปรับ 200,000 นะครับคือจริงๆถ้าภาครัฐอยากให้ชัวร์ต้องเพิ่มโทษจำให้กับนายจ้างเนี่ยผมว่าน่าจะจบนะครับอ่ะนี่เป็นมาย้ำเตือนเนาะนะครับไปต่อกันที่ข่าวดีๆนะครับของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยก็แถลงข่าวโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดามีการแถลงข่าวเปิดตัวไปที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตนะครับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยจัดแสดงทุกปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยแสดงเรื่องพาลีลิงอ่ะนะฮะพี่ของอนุมานปีนี้แสดงเรื่องสีดานะครับตอนสีดาคือโขนเนี่ยก็แสดงเรื่องรามเกียรติ์ละแต่ปีนี้ยึดตอนสีดานะครับแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการออดิชั่นน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมนะครับโขนมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยโอ้เขาแบบมันมีแบบเหินเหาะเหินตีลังกามีสลิงกันอลังการงานสร้างจริงๆแหละนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเลือกตอนสีดาอื้อหือนั่นเป็นตอนที่คือเรารู้กันอยู่แล้วนะว่าก็เป็นนางเอกอะว่ากันเถอะนะครับก็จะมีตอนที่อะไรหนุมานไปช่วยนางสีดาอะไรต่างๆนี้นะครับใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะฮะจองบัตรได้นะครับบัตรราคา 2,000 1,800 1,800 600แล้วก็จะมีรอบนักเรียนบัตร200บาทด้วยนะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับออนไลน์หรือว่าไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาได้ที่เมเจอร์นะครับย้ำนะ5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนะแน่นอนประทับใจแน่นอนนะถ้าได้ไปชมนะครับไปต่อกันที่ท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณสุดฤทัยเลิศเกษมนะครับไปร่วมกิจกรรมเสวนาที่นครเซินเจิ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดโดยสำนักข่าวซินหัวเนื้อซินหัวนิวเอเจนซี่ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนะครับเป็นกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อนการประชุมนะครับเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026นะครับเพื่อรับฟังมุมมองและประสบการณ์จากเครือข่ายชั้นนำนะทั่วเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับเรื่องของ การนำเสนอข่าวในยุคดิจิทัลของสื่อนี่แหละซึ่งต้องปรับตัวมากเลยทีเดียวนะฮะก็มาประชุมมาแสดงความคิดเห็นกันนะครับก็มีสื่อต่างๆนี่แหละมาร่วมนะครับในการประชุมและเขาจะมีการประชุมกิจกรรมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนี่เป็นการอุ่นเครื่องก่อนนะครับอ่ะนี่ก็คุณสุทธิไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นตัวแทนสื่อไทยล่ะนะในการไปประชุมนะครับไปต่อกันที่เรื่องของกพ.นะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เห็นในโซเชียลก็มีการแชร์ข้อมูลว่ากพ.เนี่ยให้ชะลอนะครับเรื่องการเลื่อนระดับของข้าราชการในระดับต่างๆก็หลายคนก็ตกอกตกใจนะล่าสุดเนี่ยกพ.เขาก็ชี้แจงนะครับว่ามาตรการนะครับเป็นมาตรการเขาใช้คำว่าชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ได้ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการนะเพราะฉะนั้นมาดูรายละเอียดกันหน่อย คือครม.มีมตินะเห็นชอบเรื่องการปฏิรูประบบราชการโดยบางยิ่งการกำหนดกำลังคนให้กระชับมากขึ้นนะโดยปัจจุบันในข้าราชการมีเยอะหลายล้านคนก็มีเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการบำเหน็จบำนาญต่างๆมันเป็นภาระค่าใช้จ่ายคือถ้าพูดง่ายๆตรงๆเลยก็คือในแต่ละปีเนี่ยเวลาที่เขาพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยก็จะมีงบประมาณปีอย่างปีล่าสุดใน 3.7 ล้านบาทเนี่ยนะประมาณ 30% เนี่ยก็คือเป็นงบในส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการซึ่งมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะอายุคนก็อายุยืนขึ้นมากขึ้นต่างๆเหล่านี้แหละเขาก็มีแนวทางต่างๆนะก่อนหน้านี้ก็กำลังคุยเรื่องแนวทางในการกำหนดเรื่องการ early retire อะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมาตรการนี้นะเขาบอกว่ามุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นระดับสูงขึ้นพูดง่ายสมมุติว่าตำแหน่งเนี้ยผอ.เนี่ย C8 อยู่และกำลังจะคิดว่าเดี๋ยวจะให้ตำแหน่งผอ.นี่ขึ้น C9 ดีกว่าตำแหน่งเนี้ยเขาบอกว่าก็ชะลอการกำหนดตำแหน่งแต่สำหรับคนที่เป็น8อยู่และถึงเวลาที่ขึ้น9ได้แล้วก็ขึ้นได้ถ้ามีหน่วยงานนั้นมีตำแหน่ง9อยู่แล้วหรือจะ5ขึ้น6อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ชะลอพูดง่ายนะชะลอการกำหนดตำแหน่งแต่ไม่ได้ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการที่ถึงเวลาถึงกรอบต่างๆเราแล้วอันนี้ก็ขอให้ทำความเข้าใจด้วยนะครับไปกันเร็วๆนะเหลือเวลาน้อยนะครับไปต่อที่1ข่าวครับนี่ก็สำหรับคนที่ใช้ทางด่วนนะมอเตอร์เวย์สาย7อันนี้ก็ย้ำนะท่านผู้ชมครับหลายคนคงจะทราบแล้วล่ะว่ามอเตอร์เวย์สาย7ตั้งแต่กรุงเทพไปถึงระยองนะปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีจุดพักรถที่บางปะกงนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าเวลาชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเย็นๆสัก 4-5 โมงเดี๋ยววันศุกร์รถมันติดเหลือเกินนะครับเพราะมันมีจุดเดียวทั้งที่โดยรูปแบบของมอเตอร์เวย์เนี่ยเขากำหนดให้มีจุดพักรถทุกๆ50กิโลนะท่านผู้ชมครับแต่มอเตอร์เวย์สาย7นี่มีจุดเดียวตอนนี้เขากำลังจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับเอาง่ายๆเลยก็อยู่แถวศรีราชาตอนนี้เขากำลังก่อสร้างจะใหญ่กว่าจุดเดิมเนี่ย2เท่าเพราะวันนั้นผมเชิญตัวแทนของหน่วยงานเนี่ยเขามาพูดคุยในรายการนี้แหละก็เลยทำทราบว่าเขากำลังดำเนินการก่อสร้างใหญ่กว่าที่บางปะกง2เท่าที่ศรีราชาเนี่ยนะครับและคนที่ได้สัมปทานนี้ก็คือเป็นปตท.นะเขาก็จะนำร้านค้าต่างๆเนี่ยมาอยู่ที่จุดพักรถทั้งหมดและจุดพักรถนี้ก็จะมีสะพานเชื่อมถึงกันซ้ายขวาเนี่ยจะเชื่อมถึงกันในการสร้างสะพานเชื่อมถึงกันสะพานคนเดินไม่ได้ผ่านรถมันก็ต้องมีการก่อสร้างทั้งฐานทั้งอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องขอความอนุเคราะห์ในการปิดการจราจรบ้างนะครับและเขาเนี่ยมาถึงแล้วนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็แจ้งปิดการจราจรถนนมอเตอร์เวย์สาย7เพื่อขึงสายส่งไฟฟ้าในวันที่9กันยายนนี้นะก็คือวันพุธตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีเท่านั้นเองนะครับเพื่ อ, ขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังต้นที่11นะครับปิดการจราจรชั่วคราวในวันพุธที่9กันยายนแค่10นาทีแต่ต้องแจ้งนะล่วงหน้าเพราะอะไรครับเพราะว่าคนใช้มอเตอร์เวย์เนี่ยคือขับมา100กิโลอ่ะนะก็ต้องเตือนกันย้ำๆกันก่อนนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับจุดที่เขาจะปิดการจราจรชั่วคราวคือช่วงกม114บวก470หนองปลาไหลอำเภอบางละมุงนะครับถึง3701 3702ช่วงกม114บวก470ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกอันนี้คือเบื้องต้นก่อนนะนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมอเตอร์เวย์สาย7เนี่ยเขาจะมีจุดพักรถบริเวณศรีราชานะครับก็จะมีการปิดการจราจรบางช่องทางและบางคืนเนี่ยจะปิดเลยเวลาที่เขาเอาส่วนประกอบของสะพาน3ส่วนเนี่ยมาต่อถึงกันเนี่ยนะบางคืนเนี่ยเขาจะปิดเลยนะไม่ให้ใช้เลยนี่ก็ติดตามข่าวสารกันดีๆแล้วกันนะครับไปต่อที่ข่าวสุดท้ายท่านผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเขาโหวตเรื่องการเปลี่ยนแผนที่โลกคือแผนที่โลกเดิมเนี่ยเขาเรียกว่า Mercator Projection นะครับ Mercator นี่เป็นชื่อของคนนะนักเดินเรือที่เขาทำแผนที่เขาทำมาปีคศ18กว่าๆเขาพูดง่าย200ปีแล้วที่ใช้แผนที่เนี้ยนะครับคือแผนที่ของเขาเนี่ยเขาก็เก่งแหละคิดดูว่า100กว่าปี200ปีก่อนก็สามารถพล็อตแผนที่ได้แต่ว่าแผนที่เนี่ยเวลามันอยู่กับลูกโลกเนี่ยมันเหมือนจริงแต่พอมากางเป็นแนวแบนเนี่ยแนวราบเนี่ยเป็นในกระดาษเนี่ยในแผนที่ทั่วไปเนี่ยสัดส่วนมันเพี้ยนโดยเฉพาะบริเวณขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้พูดง่ายว่าเกาะกรีนแลนด์อเมริกาแคนาดาและรัสเซียแล้วก็ขั้วโลกใต้นี่ใหญ่ความเป็นจริงแต่ประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างทวีปแอฟริกาหรือว่าอเมริกาใต้พวกเนี้ยมันขนาดมันจะเล็กกว่าความเป็นจริงนะโดยบางยิ่งที่เขาพูดกันเยอะก็คือว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยจริงๆแล้วมันใหญ่กว่าทั้งประเทศอเมริกาและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ใหญ่กว่าประเทศรัสเซียแต่พอแผนที่โลกเดิมเนี่ยจะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยมันจะยาวมากมันจะใหญ่กว่าทวีปแอฟริกาซึ่งมันไม่เป็นไปตามนั้นเขาก็เลยโหวตนะเพราะว่าเมื่อปี2018เนี่ยตอน8ปีก่อนเนี่ยเขามีวิธีทำแผนที่ที่เหมือนจริงกว่าเดิม Eco Earth Projection นี่แหละนะครับได้สัดส่วนจริงพอเป็นแผนที่ใหม่เนี่ยทวีปแอฟริกานี่จะมหึมาเลยนะอเมริกาก็จะเล็กลงเกาะกรีนแลนด์เนี่ยเล็กเลยคือทุกวันเมื่อก่อนเราเรียนเด็กๆเฮ้ยเกาะกรีนแลนด์เนี่ยขั้วโลกเหนือมันใหญ่เหลือเกินจริงๆแล้วมันเล็กมากเล็กกว่าทวีปแอฟริกาถึง14เท่าขั้วโลกใต้ก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนนะว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นเขาก็พล็อตใหม่ประเทศต่างๆก็จะมีสมการสัดส่วนถามว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบไหมผมดูแล้วก็ถ้าดูตามแผนที่ตอนที่ดูในรูปเนี้ยไทยเราก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะในแผนที่โลกนะที่จะเล็กลงก็คือเกาะกรีนแลนด์แคนาดานะอเมริกาหน่อยนึงนะครับแต่ว่าที่ใหญ่ขึ้นแบบเจ๋งเป้งบะเฮ้งเลยก็คือทวีปแอฟริกานะนะครับเขาก็โหวตกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแผนที่นะครับมีประเทศเดียวที่ค้านคืออเมริกานะครับก็เหลือเชื่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรุ่นเด็กสมัยนี้รุ่นลูกรุ่นหลานเราต่อไปเวลาเขาเรียนเขาก็จะมีแผนที่แบบใหม่ที่ภาพจำมันจะไม่เหมือนกับของเราละของเรานี่เกาะกรีนแลนด์เนี่ยโอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือกระจึงหนึ่งนะครับทวีปแอฟริกาก็จะใหญ่เกือบเท่าทวีปเอเชียเพราะทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนะก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้ก็นำมาฝากนำเสนอกับท่านผู้ชมจะได้รับทราบว่าเวลาสอนกันบ้านลูกเอ๊ะทำไมแผนที่โลกมันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขาเปลี่ยนเขากำลังเปลี่ยนละแล้วก็เขาลงมติกันเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าว Radio Live ประจำวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 11:00 น.โดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
5: ก็วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุด ในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติในพรบแต่ละมาตราตอนเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกิตินิติธรรมประภาสซึ่งก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
4: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารก็ตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได
6: ้จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขารัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
0: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
7: นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และลักษณะพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่นร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center

0: เสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ บรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
2: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาค

0: รัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
1: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินธ์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก1,966ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเหลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบ Starlink เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการ อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดการสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
7: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
6: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
8: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์แต่เมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทางนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
5: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
9: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัตรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลัง ังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศร้องกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ทุกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
11: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอลเป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
10: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
5: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
14: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป0-2เซต3-6และ2-6คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากิน นักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิคินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26 ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
16: แกเน้นบล็อก เป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
15: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15กันยายน2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
14: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ sleep testSleep test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3. อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6.งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8. หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจ sleep test ทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ sleep testเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
21: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์เช่นเคยนะคะรายการของเราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทาง FM 92.5 MHz และเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพร้อมทั้งเพจ Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะทีมงานของเราวันนี้พี่สายชนีสังนะคะควบคุมเสียงประสานงานโดยคุณภูมิรัตน์มีลักษณะและ Facebook Live ก็คือทีมนิวมีเดียของเรานะคะวันนี้น้องโบ๊ทว่าที่รัตติคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะ
1: วันนี้ก็ครบทีมกันเลยนะครับวันนี้เพื่อที่จะรับสายท่านผู้ฟังแล้วก็ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องของการถ่ายทอดไลฟ์นั่นเองสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับก็เป็นชื่อของเพจของสวทเรานะครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะได้เข้ามาติดตามรับฟังช่วยแชร์กดไลค์ฝากคำถามฝากข้อคิดเห็นได้เช่นเคยนะครับ
0: ครับวันนี้วิวสวยมากนะคะพาไปเที่ยวทางใต้เนาะที่มีภาพบรรยากาศวิวสวยๆแบบนี
1: ้บางคนบอกเห็นภูเขาแล้วนึกถึงภาคเหนือไม่เสมอไป
0: ไม่ทางใต้ก็มี
1: หมอกแถวเบตงแถวนราธิวาสจริงๆแล้วภูเขาเทือกเขาสันกลาคิรีนะเทือกเขาภาคใต้ก็เป็นกลุ่มเทือกเขาที่สวยแล้วก็น่าเที่ยวนะฮะอย่างเช่นมีทะเลหมอกด้วยเช่นกันก็ไม่แพ้ภาคเหนือนะเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยนะครับก็อยากจะชวนไปนราธิวาสหน่อยนะครับที่เห็นในภาพก็คือผานับดาวนะครับที่เป็นทะเลหมอกสวยไม่แพ้ภาคเหนือเลยอยู่ในอำเภอสุขิรินทร์ความสูง300เมตรล้อมรอบด้วยต้นไม้มากมายและวิวทะเลภูเขาน้อยใหญ่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ไปภาคใต้และอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับชวนไปนราธิวาสเพราะว่าวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะครับณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะครับสวนร5นั่นเองเขาเรียกกันสั้นๆนะครับกำลังจะมีงานของดีเมืองนราประจำปี2569ก็จะมีการแข่งขันเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึง20กันยายนนี้นะครับณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระสายแม่น้ำบางนราก็เป็นช่วงการเตรียมความพร้อมอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะทำให้งานที่จะจัดขึ้น12ถึง21กันยายนนี้ยิ่งใหญ่และก็สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความเป็นมาในเชิงวิถีชีวิตนะครับของจังหวัดนราธิวาสของดีเมืองนราชื่อก็ตรงไปตรงมาเช่นนี้แหละของดีไม่ใช่มีแค่อาหารในงานนี้นะครับอาหารหลากหลายอาหารพื้นถิ่นนะครับที่จะมาประชันกันมีของสินค้าจัดจำหน่ายมากมายแล้วก็รวมถึงการแข่งเรือที่เขาใช้คำว่าเรือกอเรือยอกองและเรือโคจสีก็เป็นเรือที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะเฉพาะตัวจริงๆของนราธิวาสเขาก็เป็นงานที่จะได้ท่านจะได้รับสีสันและประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปนะสัมผัสความเป็นนราธิวาสจริงๆนะครับไปกันได้นะครับ12ถึง21กันยายนนี้เลือกไปใครสะดวกไปวันไหนแต่ถ้าเป็นงานแข่งเรือจะจัด4วันคือ17ถึง20กันยายนนี้แต่วันอื่นก็มีเหมือนกันก็คือ12ถึง16แล้วก็รวมถึง21เนี่ยก็จะเป็นการจัดงานทั่วไปนะครับก็มีความอลังการไม่แพ้กันด้วย
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะตอนช่วงนี้ก็จะมีการจัดการประชุมซึ่งเรียกว่ามีแขกผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยเนี่ยหลากหลายทีเดียวนะคะในการประชุมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมก็จะเป็นการประชุม IMF นะคะเป็นการร่วมประชุมของการประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้ว่าการธนาคารโลกปี2569ในวันที่12ถึง16 18นะคะ
1: ครับ
0: กลุ่มเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะเป็นงานใหญ่ประจำปีที่คนไทยนะคะจะต้องเตรียมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพนะคะแต่ก่อนที่จะถึงเดือนหน้ายังมีงานอีกงานนึงค่ะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเรียกว่าแก๊สเทคนะคะแก๊สเทค2026งานนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกงานนึงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการดึงผู้นำด้านพลังงานทั่วโลกมหารือการขับเคลื่อนแนวทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานโลกแล้วก็บทบาทของประเทศไทยในเวทีพลังงานระดับชาตินะคะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาค่ะวันที่14ถึง17กันยายนนี้มีผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งระดับรัฐมนตรีผู้แทนภาครัฐกว่า30ประเทศผู้เชี่ยวชาญกว่า 50,000 คนวิทยากรเป็นพันคนนะคะบริษัทชั้นนำพันแห่งจาก150ประเทศทั่วโลกมาร่วมหารืออนาคตความมั่นคงทางพลังงานกันแล้วก็ จากที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยภายในงานเขาจะมีการประชุมการสัมมนา18รายการนะคะครอบคลุมตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีเวทีเสวนาของผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงการประชุมเชิงเทคนิคแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้เกี่ยวกับทิศทางพลังงานโลกในอนาคตค่ะไฮไลท์ของงานก็ยังมีการเปิดตัวนะคะไฮไลท์AIF Energy ซึ่งงานประชุมเป็นการแสดงนวัตกรรมเฉพาะทางด้าน AI โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลและระบบพลังงานแห่งอนาคตเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการหารือระหว่างผู้นำด้านอุตสาหกรรม AI และพลังงานมีความท้าทายในโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ AI ควบคู่กับการทำให้ระบบพลังงานนั้นมีความมั่นคงเข้าถึงได้และมีความยืดหยุ่นในระยะยาวนะคะช่วงนี้ก็ต้องเตรียมต้อนรับนะคะผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างประเทศนะคะเดินทางมาที่ไบเทคบางนาวันที่14ถึง17กันยายนนี้เรื่องของการประชุมพลังงานค่ะ
1: โอ้โหน่าชื่นใจว่าไทยเรานี่เป็นเจ้าภาพ
0: ระดับโลกนะ
1: ระดับโลก2งานติดกันเลยแล้วเป็นเรื่องสำคัญระดับโลกทั้งนั้นเลยเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานไทยหลังจากเจอวิกฤตพลังงานน้ำมันช่วงต้นปีงานนี้ก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานระดับโลกแล้วก็มีสักขีพยานมีผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ดีๆอีกมากมายรวมถึงงาน IMF และก็ World Bank ด้วยเป็นอีกหนึ่งคำรบตั้งแต่ปี34พี่สุภชรินทร์นะครับปี1934ที่เราเคยจัดงาน IMF นี่มาซึ่งย้อนกลับไปก็โอ้โหกี่ปีแล้ว35ปีแล้วแล้วปีนั้นเป็นปีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดสร้างขึ้นนะอยู่จุดที่เป็นที่ตั้งในปัจจุบันแต่ว่าเปลี่ยนโฉมไปแล้วเนี่ยนะสร้างขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยโอ
0: ้
1: โหคลาสสิกมากนะ35ปีเปลี่ยนมาศูนย์ประชุมสิริกิติ์นั้นเปลี่ยนโฉมไปเป็นระดับเวิลด์คลาสแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เราจะได้แสดงศักยภาพปีนั้นเศรษฐกิจเรากำลังรุ่งเลยปีนี้ก็อาจจะไม่ได้รุ่งเท่าแต่ว่าหลังจากงานเนี่ยมันอาจจะรุ่งแล้วก็ได้
0: ใช่ค่ะก็เตรียมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนะคะผู้ที่มาร่วมประชุมระดับโลกเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับเอาล่ะครับตอนนี้มาคุยเรื่องสุขภาพกับการแพทย์แผนไทยกันบ้างแฟนๆที่รออยู่อาจารย์เนตรดาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมโทรศัพท์หรือว่าจะฝากคำถามมาทาง Facebook ได้เลยนะตอนนี้แต่เดี๋ยวไปทักทายกันก่อนแล้วมาดูว่าอาจารย์มีอะไรมาฝากกันสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะอาจารย์เสียสละเวลามาพูดคุยในรายการแล้วก็ให้ความรู้ดีๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตให้อาจารย์ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเรื่องของช่องทางบริจาคสมุนไพรแล้วก็สิ่งที่จดหมายจากเพื่อนผู้ฟังที่มาฝากด้วยสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะ
2: ค่ะบริจาคสมุนไพรวันนี้ยังไม่มีค่ะมีแต่จดหมาย2ฉบับค่ะมีจดหมาย2ฉบับเป็นของคุณวารีจากปทุมธานีค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: บอกว่าคุณแม่อายุ73ปีชอบลืมบ่อยๆลืมกระเป๋าลืมว่า
0: ลืม
2: มาเอาอะไรในตู้เย็นลืมแว่นตาลืมโทรศัพท์ว่าวางไว้ไหนลืมชื่อคนบ่อยๆมียาสมุนไพรหรืออาหารสมุนไพรอะไรที่พอจะช่วยบรรเทาอาการหลงๆลืมๆได้บ้างดิฉันก็อายุใกล้จะ50แล้วกลัวดูแลแม่ไม่ได้เมื่ออายุมากกว่านี้และเผื่อจะกินเองด้วยไว้ป้องกันโรคหลงลืมอย่างนี้เรียกว่าสมองเสื่อมได้ไหมคะคุณแม่ชอบลุกไปเข้าห้องน้ำเองโดยไม่ยอมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เคยอ่านเจอว่าปมนี้บำรุงสมองแต่หาซื้อไม่ได้มีขายที่ไหนบ้างมีขายที่ไหนบ้างปมนี้อ๋อเข้าใจแล้ว พยายามโทรเข้ารายการหลายครั้งแต่โทรไม่ได้ ใช่เบอร์02-276-9718
0: ใช่ค่ะ
2: หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
2: โทรไม่ติดในรายการเขาว่าโทรเข้ามาได้แต่ก็ไม่ได
0: ้ สายพันกัน
1: นี่ไงเลยเขียนจดหมายมาแทนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ เขาก็เลยบอกว่าขอให้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะจัดรายการดีมีประโยชน์ค่ะอ้อสงสัยจะลืมจริงๆแล้วล่ะจีบบัวแดงก็ได้ยินว่าบำรุงสมองหาซื้อได้ที่ไหนสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจัดรายการไปนานๆนะคะจากคุณวารีปทุมธานีตอบของคุณวารีก่อนนะคะตัวพมิเองเนี่ยเขามีงานวิจัยอยู่จริงๆเรื่องของคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมอเรศวรน่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนภัยที่บำรุงสมอง มีสารสำคัญพวกบาโคไซด์อะไรต่างๆช่วยฟื้นฟูความจำแล้วก็ชะลอเรื่องของความจำเสื่อมพวกนี้ได้ด้วยก็ตอนนี้ก็มีเราก็มีถ้าอยากจะรับจริงๆเนี่ยมาหาเราที่คลินิกการกุศลพวกนี้ก็ได้นะคะเราก็มีตัวเนี้ยจัดอยู่ในตัวแคปซูลอยู่แล้วสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลงลืมแต่ว่ามันก็ยังมีของกีบบัวแดงนี่รู้สึกน่าจะเป็นของอภัยภูเบศก็จะหาซื้อได้ง่ายกว่านะคะก็ลองสั่งซื้อทางของอภัยภูเบศดูและอีกตัวนึงก็คือใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยที่เรากินกับผัดไทยทั่วไปเนี่ยค่ะพวกใบบัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นพวกกลุ่ม

เดียวยกเว้นคุณแม่ลืมว่าตู้เย็นอยู่ไหนอันเนี้ยอันตรายถ้าคุณแม่ยังรู้ว่าตู้เย็นอยู่ทางไหนแล้วไปก็ไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้กับข้าวแล้วไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องเข้าใจได้เราก็เคยเป็นแต่ถึงขนาดลืมตู้เย็นว่าตู้เย็นอยู่ที่ไหนอันนั้นถือว่ารุนแรงแล้วการลืมวางแว่นตาอาจจะสมาธิสั้นต้องเข้าใจก่อนนะคะอาจจะสมาธิสั้นวางไว้โดยไม่ได้ตั้งใจวางแล้วก็เดินเลยไปเลยก็ทำให้เราลืมโทรศัพท์อะไรพวกนี้ก็เหมือนกันส่วนคุณแม่ไม่ยอมใส่แพมเพิร์สจะเข้าห้องน้ำเองอ่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะเพียงแต่เราต้องระวังอย่าให้ล้มเพราะว่าการที่เราต้องการเรื่องของการต้านกับสมองเสื่อมเนี่ยมันต้องดูด้วยค่ะว่าเรามีความดันสูงไหมมีเบาหวานไหมออกกำลังกายตามสมควรหรือเปล่ามีโรคซึมเศร้าไหมมีโรคหลอดเลือดอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทำให้มันหายไปลดไปเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันก็จะค่อยๆลดลงด้วยการออกกำลังกายเราไม่ได้แนะนำให้ไปวิ่งหรืออะไรในกรณีคุณแม่70กว่าอาจจะให้แกว่งแขนธรรมดาหรือนั่งเก้าอี้แล้วยกขาเหมือนขี่จักรยานอากาศอะไรพวกนี้เราเน้นกล้ามเนื้อขามากกว่ากล้ามเนื้อท่อนบนเนื่องจากว่าที่เราเน้นอย่างนั้นกระตุ้นให้หลอดเลือดดำกับหลอดเลือดแดงมีการไหลเวียนเกิดการสูบฉีดได้ดีเพิ่มขึ้นแล้วก็กระตุ้นสมองหน่อยเช่นอาจจะฝึกให้คุณแม่เขียนบันทึกเช่นเมื่อเช้าทำอะไรถ้าคุณแม่ไม่เขียนบันทึกให้เขานึกตั้งแต่เช้าว่าวันนี้เขาเจอเรื่องอะไรแล้วเราเขียนบันทึกไว้ให้คุณแม่ให้คุณแม่ฝึกอ่านก็ได้หรือแม่ก็ชวนคุณแม่เล่นไพ่ผสมสิบอะไรพวกนี้ก็ได้มันก็เป็นการคิดเลขบวกเลขหรือจะร้องคาราโอเกะก็ได้ค่ะเปิดสุนทรภพอะไรก็ได้ร้องคาราโอเกะจะลองหัดวาดรูปอะไรพวกนี้ก็ได้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยต้านสมองเสื่อมได้เหมือนกันแล้วเราก็สามารถทำเองได้อาหารสมุนไพรก็สามารถหาได้สมุนไพรเนี่ยเขาใช้คำว่าเครื่องเทศค่ะเขาใช้คำว่าเครื่องเทศมีงานวิจัยจริงๆในเรื่องของการใช้เครื่องเทศในอาหารอย่างเช่นพวก อบเชยโป๊ยซากพริกไทยอะไรพวกนี้เป็นกลุ่มเครื่องเทศทั้งหมดที่เราเอามาใช้ได้ลูกกระวานเช่นเครื่องพะโล้เครื่องพะโล้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องเทศเหมือนกันที่เป็นช่วยในการไหลเวียนแล้วก็ผักใบเขียวถั่วต่างๆแล้วก็มีการวิจัยเรื่องของกะหล่ำดอกกับบรอกโคลีด้วยว่าช่วยส่งเรื่องของกลุ่มสมองเสื่อมได้แล้วก็ถั่วอีกชนิดนึงซึ่งดูเหมือนจะหาซื้อยากแต่ถ้าเราเข้าห้างสรรพสินค้าไปดูตรงเชลฟ์ที่เขาขายถั่วค่ะขายถั่วเยอะๆเนี่ยจะเห็นถั่วชนิดนึงชื่อว่าวอลนัทจะเป็นรูปร่างเหมือนสมองเหมือนสมองคนเลยค่ะมันก็เป็นเก่งในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองอันจะพืชต่างๆที่ไม่ขัดสีเราก็เอามาต้มนึ่งให้นิ่มหุงให้นิ่มแล้วก็ผลไม้ที่มีสีต่างๆพวกกลุ่มเบอร์รี่ต่างๆเนี่ยก็สามารถหาได้ก็ลองใช้อาหารวิธีนี้ดูเน้นผักใบเขียวให้เยอะหน่อยนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายการไหลเวียนระบบลำไส้ดีขึ้นจะเป็นผักใบเขียวผักนึ่งผักต้มผักลวกสุกผักสดได้หมดก็สามารถช่วยได้เลยค่ะก็ลองเอาไปใช้ดูส่วนถ้าจะง่ายหน่อยก็กลีบบัวแดงของอภัยกุเบศก็มีงานวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของการบำรุงสมองก็ลองไปหาซื้อดูนะคะน่าจะเป็นของอะไรร้านโพเงินใช่ไหมคะถ้าไม่ผิดนะถ้าไม่ผิดนะคะขอรับผิดขออภัย อีกท่านหนึ่งค่ะของคุณจันทาจากอุตรดิตถ์ค่ะบอกว่าปวดหัวบ่อยทำยังไงจะหายได้กินยาแก้ปวดบ่อยๆบางทีหายบางทีไม่หายกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างถามมาง่ายดีค่ะบอกว่าขอบคุณครับรอฟังทางวิทยุครับฟังประจำติดใจรายการมากๆหรือจะโทรกลับหาผมก็ได้ครับผมเอาเบอร์ไว้ให้เลยจากคุณจันทาได้เบอร์แล้วคุณจันทาเราก็อยากตอบนะแต่ว่าอาการปวดศีรษะมันได้ตั้งแต่ความเครียดก็ปวดศีรษะไมเกรนก็ปวดศีรษะไซนัสอักเสบก็ปวดศีรษะหวัดภูมิแพ้ก็ปวดศีรษะความดันโลหิตสูงก็ปวดสายตาผิดปกติก็ปวดเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณจันทาให้มาเนี่ยเดี๋ยวจะให้หมอก็โทรกลับไปหาแล้วก็ซักถามอีกครั้งหนึ่งว่าปวดจากอะไรถ้าเป็นจากสายตาคุณจันทาก็อาจจะต้องไปตัดแว่นใหม่กินยาสมุนไพรอะไรไม่หายแต่ถ้าเป็นจากความดันก็ต้องพบแพทย์ว่าความดันตอนนี้คุณจันทามีประวัติความดันเท่าไหร่หรือไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีความดันหรือเปล่าอันนี้เราจะได้แนะนำว่าเอาไปพบอสมให้เขาวัดความดันให้อะไรต่างๆถ้าเป็นไซนัสก็หายากินให้ถูกต้องถ้าเป็นภูมิแพ้ก็ต้องระมัดระวังต่างๆจากสิ่งที่แพ้อันนี้เราตอบลำบากว่าปวดหัวจากสาเหตุอะไรเนี่ยจากอะไรทำให้ปวดหัวต

0: อกไม่ได้เพราะว่ามันเยอะมากนะคะคุณจันทาต้องขออภัยที่ตอบไม่ได้พรุ่งนี้ให้หมอจะโทรไปหาคุณจันทาเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อสอบถามแล้วก็ให้คำแนะนำต่างหากเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนท่านใดที่อยากจะบริจาคสมุนไพรค่ะก็สามารถบริจาคได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะก็สามารถส่งมาได้ตั้งแต่รากชะพลูใบวรเพชรใบมะตูมรากกระเทียมดอกพิกุลดอกมะลิหนุมานประสานทรายพวกนี้ได้หมดค่ะเราต้องการนำไปใช้กับผู้ป่วยในคลินิกสาธารณกุศลซึ่งเราจะเปิดทุกๆวันอังคารคลินิกสาธารณกุศลจะเปิดทุกวันอังคารตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะเวลาไปถึงก็ยื่นด้วยนะคะแล้วก็จะได้รอคิวหมอเรียกอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะก็จะซักประวัติแล้วก็ท่านใดที่อยากจะตัดแว่นก็สามารถตัดแว่นได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงถ้าวัดสายตาฟรีค่ะส่วนใหญ่เราจะส่งคนไข้เราวัดสายตาเพราะว่าบางคนมาบอกมองไม่ชัดจะกินยาเราบอกไปวัดสายตาก่อนวัดสายตาก็จะพบว่าจริงๆไม่ต้องกินยาแค่สายตายาวตามวัยซึ่งเราก็พบได้บ่อยนะคะก็สามารถเข้ามาพบเราได้ในวันพรุ่งนี้ที่เอกเกษมซอยเอกเกษม60ใกล้แยกที่44เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: วันนี้เปิดสายเร็วหน่อยค่ะ
2: โอ้วันนี้คุณ
1: มีสายมารอ
2: นะฮะจากระยองครับคุณสาวรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: เชิญครับผมคุณสาวรีขออภัยแล้วให้รอนาน
3: หมอว่าไอ้ถาวันเปลี่ยนอธิษฐานแล้วเอ็นมันคลายอ่ะกระปุกมี60แม่ของอภัยภูเบศนะไม่ทราบว่าทานกี่กระปุกคะแต่ติดต่อเรื่องเลยว่าทานกระปุกแล้วหยุดยังไงคะ
0: ต้องคืออย่างนี้ค่ะไม่ทราบว่าทางอภัยภูเบศเขาเขียนไว้เท่าไหร่นะคะ
3: เขาเขียน60เม็ดแล้วก็มี60เม็ดก็ทานครั้งละ2เม็ด3มื้อหลังอาหารนะคะ
0: ก็ทานตามนั้นค่ะเพียงแต่พฤติกรรมเราอะค่ะต้องปรับด้วยถ้าเรามีอาการปวดคลายเส้นเราจะกินแต่ยาอย่างเดียวก็คงจะลำบากในการที่จะ
3: เหยียดที่กำลังพอดีเป็นกระดูกเสื่อมเลยค่ะไอ้กระดูกพรุนกำลังรอค่ะแล้วแต่เอ็นก็เอ็นนะนี่เอ็นคือมันเจ็บไม่เหมือนกันเลยค่ะกระดูกเสื่อมไม่ใช่กระดูกเสื่อมมันยังไม่ออกอาการมากอะคุณหมอ
0: ค่ะยังไงก็เหยียดที่ด้วยนะคะ
3: พยายาม
0: เหย
3: ียดที่ค่ะไม่ทราบว่าทานติดต่อได้หรือว่าเป็น1กระปุกหมด60แคปซูลหมดแล้วต่อหยุดยังไงคะ
0: คืออย่างนี้ค่ะถ้าวันเตียงเนี่ยเราทานเมื่ออาการเราทุเลาลงเราก็หยุดอาการทั้งหมดทุเลาลง
3: แล้วก็ทานไปเรื่อยใช่มั้ยคะ
0: ก็ยังทานได้แล้วก็ทานหลังอาหารตามที่ข้างกระปุกบอกด้วยค่ะแล้วก็เหยียดยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะมันก็จะได้ช่วยกัน2ทางค่ะ
3: ค่ะก็บริหารอยู่ค่ะ
0: ดีค่ะถ้าเรากระดูกพุนก็ระวังล้มนะคะ
3: อ
0: ๋
3: อตัวเล็กค่ะน้ำหนัก38โลเองค่ะ
0: ค่ะก็อย่าให้ล้มนะคะ
3: ก็ระวังอยู่ค่ะยังไม่ทราบว่าเห็นหมอบุกกินเยอะแต่ยังไม่เจอหมออโถหมอกระดูกเจอแต่หมอสัญญกรรมเขาจะโอนเรื่องมันติดพงแล้วจะไปคุยกับหมอกระดูกอีกเรื่องนึงคือหมอรบกวนเรื่องกระดูกพุนนี่แหละคุณหมอบอกว่าจดไม่นานแล้วว่าน้ำมันงาสกัดหนึ่งช้อนกับขิงผงไม่ทราบว่าขิงผงใช้เท่าไหร่คะ
0: ขิงผงครึ่งช้อนชาค่ะ
3: ครึ่งช้อนชานะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: อ๋อค่ะทาน7วันสลับกับไอ้อะไรถั่วงา4ช้อนอย่างจบได้หลายปีแล้วค่ะ
0: งา4ช้อนงาคั่วค่ะงาคั่ว4ช้อนโต๊ะโรยในข้าวก็ได้
3: 4ช้อนชาหรือช้อนคาวคะ
0: ช้อนคาวค่ะช้อนคาว
3: แล้วก็ทานให้หมดภายในกี่วัน14วันใช่มั้ยคะ
0: 15วันค่ะหลังจากนั้นเบรกไปเดือนนึงเลยเบรกไปเดือนนึงเลยเบรก
3: 5วันสลับกับไอ้น้ำมันงาสกัดกับขิงผงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: จะต้องหยุดพัก7วันใช่ไหมคะ
0: ขิงผงกับน้ำมันงาทาน7วันค่ะแล้วก็งา4ช้อนโต๊ะงาคั่วบด4ช้อนโต๊ะทาน15วันหลังจากนั้นพักนะคะอย่าลืมคำว่าพักด้วยพักไป1เดือนเลยก็ได้ค่ะพักไป1เดือนเลยแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยน้ำมันงากับขิงผง
3: ค่ะค่ะขอบคุณ
0: ที่เราต้องพักเพราะว่าในงามีทองแดงร่างกายจะได้ขับทองแดงทิ้งก่อนจะได้ไม่ตกค้างนะคะ
3: ค่ะค่ะขอบคุณหมอมากค่ะ
1: ค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: คุณเสาวรีจากระยองนะคะถามเป็นชุดเลยใจคิดว่าน่าจะกลัวโทรไม่ติดรีบโทรมา
2: เผื่อไว้ก่อนเลยนะไม่รู้จะได้ติดอีกเมื่อไหร่
1: ค่ะตอนนี้สายว่างแล้วนะคะ
2: ครับ
1: 022769718นะคะใครที่รอโทรศัพท์ก็โทรเข้ามาในรายการได้มีคำถามทาง Facebook Live ก็ถามมาด้วยเช่นกันนะคะ
2: ครับ
1: มีคุณชัยภัทรถามมาค่ะอาจารย์ลิ้นแตกและเป็นขุยใช้สมุนไพรอะไรป้ายทาดีคะ
0: ลิ้นแตกและเป็นขุยตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยค่ะตามความเชื่อแพทย์แผนไทยเลยบอกว่าเกิดแต่โลหิตเหมือนเรามีปัญหาเรื่องช่องปากอะค่ะร้อนในอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกเกิดแต่โลหิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากแนะนำให้กินด้วยร่วมด้วยก็คือหายาบำรุงเลือดหาซื้อตามร้านขายยาที่มีเภสัชประจำสอบถามเขาว่ายาบำรุงโลหิตอะวิตามินตัวเนี้ยมันเป็นวิตามินที่เสริมเรื่องของการบำรุงโลหิตอะตัวไหนเหมาะสมกับเราก็ให้เภสัชกรแนะนำมาแล้วก็รับประทานทุกวันช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตก็จะช่วยเรื่องของแผลในช่องปากต่างๆได้ดีขึ้นด้วยส่วนในช่องปากลิ้นเป็นขุยเราต้องดูก่อนว่าเราใช้ยาสีฟันอะไรที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าถ้ายาสีฟันที่มันกัดมากเกินไปรุนแรงมากเกินไปอย่างบางทีก็บอกบีบแค่เม็ดถั่วเขียวแล้วเราไปใช้ในปริมาณมากก็จะทำให้ปากเนี่ยในเยื่อบุช่องปากเป็นขุยได
1: ้
0: ต้องระวังเรื่องของยาสีฟันที่ใช้ด้วยนะคะแล้วการอมขั้วปากเนี่ยการอมขั้วปากเราใช้วิธีเป็นแผลเราก็จะแนะนำเรื่องของการใช้เกลือใช้ขมิ้นใช้สันส้มใช้เกลือใช้ขมิ้นใช้สันส้มเขาก็จะเอาน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะเราก็จะเอาขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาสารส้ม2ช้อนชานะคะแล้วน้ำเปล่า750หรือจะลิตรนึงก็ได้ถ้าเราสะดวกแบบนี้เอามาผสมให้เข้ากันเอามาต้มพอเข้ากันดีแล้วกรอกใส่ขวดเก็บเข้าตู้เย็นเวลาที่เราจะใช้รักษาแผลเราก็ดึงออกมาเท่าที่เราอมได้อะค่ะปริมาณเท่าที่เราอมได้อมเช้ากับอมก่อนนอนเช้าตื่นมาอมเลยแล้วก็บ้วนทิ้งไปก่อนนอนหลังแปรงฟันไปเสร็จเรียบร้อยก็อมขั้วปากทิ้งไว้สักอมไว้สัก 3-5 นาทีหลังจากนั้นก็บ้วนทิ้งขั้วปากล้างน้ำสะอาดก็เข้านอนตามปกติก็จะช่วยเรื่องของรักษาแผลในช่องปากได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะมีสายเข้ามานะคะ
2: จากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณอะไรคะ
4: คุณประยูนมุนีรัตน
1: ์ค่ะ
4: สมเด็จครับ
1: ค่ะคุณประยูนถามได้เลยค่ะ
4: ค่ะถามอาจารย์มาว่าไอ้สรรพคุณของโรคใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
0: อะไรนะคะไม่ได้คิดค่ะขอโทษ
1: อีกรอบนึงค่ะ
4: ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าสรรพคุณของโรคใต้ใบมีการทำวิจัยแล้วหรือยัง
0: มีคนเอาไปทำ
4: โรคใต้ใบนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะมีคนเอาไปทำอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็จะมีเรื่องของการเอาไปลดไข้มีพวกสารสำคัญเหมือนกันมีเรื่องสรรพคุณในเรื่องของต้านเชื้อไวรัสตับอะไรต่างๆเรื่องนี้แล้วก็ลดน้ำตาลกับลดไขมันได้ด้วยมีฤทธิ์อย่างอื่นด้วยเหมือนกันค่ะเช่นเขามีการศึกษาเรื่องของการต้านแผลในกระเพาะอาหารก็มียังเป็นงานวิจัยอยู่นะคะแต่ต้องบอกก่อนว่างานวิจัยเนี่ยยังเป็นงานวิจัยในสัตว์อยู่นะยังไม่ได้วิจัยในมนุษย์แต่เขาพบว่ามันต้านอะไรได้บ้างเช่นป้องกันไวรัสตับอักเสบดีป้องกันตับได้ลดน้ำตาลได้ลดไขมันได้อะไรอย่างเงี้ยต้านการอักเสบได้อันเนี้ยเป็นเรื่องของงานวิจัยแต่เขาก็จะไม่ให้ในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็ยังห้ามอยู่แต่ว่าในแผนไทยอ่ะลดไข้ได้สมานเยื่อทางเดินปัสสาวะได้ด้วยลดการอักเสบจับไข้ต่างๆเนี่ยแผนไทยก็ใช้อยู่แล้วมานานแล้ว
1: ลูกใต้ใบค่ะ
4: ครับขอบคุณครับอาจารย
1: ์
0: ค
1: ่
0: ะ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุ
1: ณประยูนจากกาฬสินธุ์นะอยากรู้เรื่องลูกใต้ใบ
2: ก็เราก็พลอยได้ความรู้ไปด้วย
1: จะได้เอาไปใช้ได้ถูกนะคะแต่ว่าก็กังวลว่าเป็นงานวิจัยที่รองรับแล้วหรือยังอาจารย์บอกว่าทำในสัตว์เท่านั้น
2: นะครับโอ้เรื่องงานวิจัยเนี่ยต้องคุยกันอีกยาวเลยเนาะจริงแพทย์แผนไทยเราอยากจะส่งเสริมเรื่องวิจัยให้มากกว่านี้ไหมครับอาจารย์
0: คืองานวิจัยเนี่ยค่ะเราพอมีงานวิจัยในมนุษย์เนี่ยมันต้องมี ต้องมีจริยธรรมต่างๆต้องมีผู้เข้ามาควบคุมอะไรพวกนี้ค่ะมันก็เลยจะยากในงานวิจัยที่จะวิจัยในมนุษย์ได้แต่ทีนี้ที่เขาจะวิจัยเริ่มแรกก็วิจัยจากสัตว์ทดลองก่อนเช่นหนูอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายที่ก็เอาไปงานวิจัยกันอยู่แล้วก็เหนียวนำให้เขาเป็นเบาหวานเหนียวนำให้เขามีไขมันอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเข้าไปช่วยแล้วก็ดูช่วยมันลดไหมแต่อย่าลืมนะคะลดไขมันกับลดน้ำตาลเนี่ยสัตว์ทดลองอ่ะมันอยู่ในกรงมันออกจากกรงไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอาหารที่เขาให้เนี่ยมันจึงเป็นอาหารที่เพื่อช่วยลดน้ำตาลได้ด้วยตอนแรกทำให้เป็นเบาหวานก่อนหลังจากนั้นอาหารก็ควบคุมเพื่อให้ลดน้ำตาลได้ด้วยก็จะแล้วก็ให้ยาร่วมด้วยมันก็จะถูกลดลงไปแต่คนเราเวลาอยู่บ้านนะคะลุกเดินไปหยิบเปิดของในตู้เย็นเดินไปร้านสะดวกซื้อก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารการกินด้วยไม่ใช่จะเอาแต่ยาอย่างเดียวแล้วเราไม่ปรับพฤติกรรมยังไงงานวิจัยให้ดีแค่ไหนก็ไม่หายค่ะเหมือนอย่างยาลูกไตใบบอกป้องกันไวรัสตับแต่เรายังคงกินเหล้าสูบบุหรี่กินของทอดไขมันสูงพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ย
1: ยาก็ช่วยไม่ได้
0: แล้วไวรัสตับมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี่แหละค่
1: ะ
0: สำคัญที่สุดการหลักที่เราอยากจะกินยาก็อย่าลืมเตือนเสมอว่าทุกครั้งที่กินยากินน้ำด้วยค่ะเพื่อจะได้ขับทิ้งได้ไม่ให้ตกค้างหรือหลงเหลืออยู
2: ่
0: อันนี้จะได้ช่วยได้ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ครับจะได้เตือนสติไว้นะว่าเราเชื่อในงานวิจัยจนเกินไปแต่หารู้ไหมว่าบางอย่างมันไม่ครอบคลุมว่าพฤติกรรมเป็นอะไรที่แบบอยู่นอกเหนือจากการที่งานวิจัยจะครอบคลุมได้นะเพราะว่าสัตว์อยู่ในกรง
1: ค่ะ
2: แล้วครับโอ้โหนั่นก็เป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันในจุดนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งสายก่อนที่จะพักกันคุณชงจากนครราชสีมาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สด
1: ี
5: ครับผม
1: คุณชงคะถามเลยค่ะ
5: ถามคุณท่านหมอว่าตะไคร้เคียงคอจะเกิดอาการโรคเพาะครับผมมียาไม่ทัน
0: ขอคำถามอีกครั้งได้ไหมคะไม่ชัดเจนค่ะ
5: ระคายเคียงคอจิบคอครับนานมากรักษาหมอปัจจุบันหายาไหนก็ไม่หายครับหมอ
0: แล้ว
1: คุณ
0: แล้วอาการระคายเคียงคอเนี่ยเรามีอาการไอร่วมด้วยไหมคะ
5: ไม่มีครับผมมันเพียงระคาย
0: แล้วระคายแล้วเรากินยาเรากินยาแล้วเราร้อนตามเราร้อนหน้าอกไหมคะร้อนช่องอกไหมคะ
5: ตอนยังไม่ไปรักษากับหมอเห็นปัจจุบันก็เป็นครับผมแต่พอที่ครับจ่ายยามาก็หายแต่ว่าอาการระคายเคืองไม่หายครับผมหมอ
0: โอเคก็แสดงว่ามีการแสบร้อนช่องอกร่วมด้วยอาการแสบร้อนช่องอกนั้นลดลงแล้วใช่ไหมคะ
5: ครับผม
0: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นแสดงว่ากล้ามเนื้อหูรูดเราอ่ะยังคงเสื่อมอยู่ต้านเนื้อหูรูดเรายังคงเสื่อมอยู
5: ่หมอเอกชนเขาว่าไงแล้วก็คุณหมอก็ว่าจ่ายยาจ่ายมาแล้วยิ้มออกไปหายครับผม
0: ทีนี้คุณชงใช่ไหมคะพอจะจำได้ไหมคุณชงรู้จักมาตูมใช่ไหมคะ
1: มาตูม
5: ครับผม
0: ลูกมาตู
5: ม
0: รู้จักนะเอาลูกมาตูมมา5ชิ้นเอาลูกมาตูมมา5แว่นนะ5ชิ้นเอามาปิ้งให้หอมมีรอยไหม้ด้วยนะจะได้ลดกรดเกลือในกระเพาะอาหารมีรอยไหม้นิดๆติดไปด้วยพอปิ้งเสร็จเรียบร้อยเอาใส่หม้อพักไว้แล้วก็เอาลูกยอที่ไม่แก่ไม่อ่อนลูกยอหาได้นะเอาขนาดที่ไม่แก่ไม่อ่อนเอากลางๆเอาลูกสุกกลางๆลูกประมาณกลางๆไม่แก่ไม่อ่อนนะเอามาสองลูกหั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นแว่นๆแล้วเอาไปปิ้งหรือเอาไปคั่วในกระทะก็ได้ค่ะให้มีรอยไหม้นิดๆให้มีรอยไหม้นิดๆแล้วเราก็เอาไปใส่รวมกับตัวของมะตูมเมื่อกี้ทีนี้ต่อรู้จักหัวแห้วหมูไหมคะ
5: ติมมากที่บ้านผมด้วย
0: มันเป็นหัวใต้ดินนะเป็นหญ้าแห้วหมู
5: ครับครับผม
0: นั่นแหละดีรู้จักใช่ไหมคะถ้ารู้จักก็ขุดเอาหัวใต้ดินมันขึ้นมาล้างทำความสะอาดถ้าหัวใหญ่ใช้10หัวถ้าหัวเล็กเอา20หัวถ้าหัวเล็กๆเอา20ถ้าหัวใหญ่เอา10นะคะล้างให้สะอาดบุให้แตกบุให้แตกแล้วก็เอาไปใส่รวมกับลูกยอมาตูมาแก้ใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำลงไป3ลิตรเลยก็ได้ค่ะต้มให้งวดเลยต้มให้เหลือ1ลิตร
5: โอ้ครับ
0: ต้มให้งวดเหลือ1ลิตร กรองเก็บเอาแต่น้ำเข้าตู้เย็นไว้เราแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะแบ่งดื่มครั้งละ7ช้อนโต๊ะ
5: เด็ดนี่คุณหมออ
0: ะไรคะ
5: เจ็ดช้อนโต๊ะนี่คุณหมอ
0: เจ็ดช้อนโต๊ะใช่ค่ะจะได้ประมาณ100กับอีก5 cc ก็เอาช้อนคาวหรือช้อนสั้นที่บ้านเราอะค่ะตวงมาก็ได้ตวงมา7ช้อนตวงนะคะแล้วก็ดื่มเช้ากลางวันเย็นดื่มติดต่อกันนะดื่มติดต่อกันสัก1เดือนแต่อาการมันจะเริ่มดีขึ้นในวันที่15ประมาณ15วันเนี่ยอาการต่างๆมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็พออาการดีขึ้นแล้วพออาการดีขึ้นแล้วก็ลดลงจาก3มื้อเหลือ2มื้อนะคะจากถ้าลดลงไปอีกก็จาก2มื้อเหลือ1มื้อแล้วก็ค่อยๆเลิกกินไม่ต้องกินยาวขนาดนั้นนะคะจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วค่อยๆลดลงแล้วก็เลิกกินแล้วก็ปรับพฤติกรรมด้วยนะคะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอย่ากินของเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดนะคะอย่ากินแล้วนอนเลย
5: ครับผม
0: นะคะ
5: ระวังเรื่องอาหารการกินครับตอนนี้อยู่ได้ก็ระวังอาหารการกินครับ
0: ดีค่ะดีค่ะจะได้หายไวๆตอนนี้อย่าลืมลูกยอนะคะค่ะค่ะ
1: หายไวๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: การช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเรื่องของแพทย์แผนไทยเปิดสายนะคะ022769718โทรเข้ามาได้เลยนะคะมีคำถามทาง Facebook ไลน์มาค่ะอาจารย
2: ์ครับผมตอนนี้ก็มีคำถามของคุณสุเทพนะครับคุณจิรพรก่อนนะครับถามว่าน้ำมะพร้าวอ่อน คนเป็นโรคอะไรบ้างที่ไม่ควรกินครับผมอาจารย์
0: เบาหวานค่ะ
1: เบาหวานแน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เบาหวานเนี่ยไม่ควรทานไม่เหมาะเพราะว่าค่าน้ำตาลสูงโปรตีนก็สูงด้วยผู้ป่วยโรคไตก็ไม่ทานเพราะว่าโปรตีนสูงไปยกเว้นในกรณีผู้ป่วยบางท่านที่มีค่าโปรตีนต่ำก็สามารถกินได้แต่เราต้องรู้ด้วยนะคะว่าค่าโปรตีนเราเท่าไหร
1: ่
0: ทีนี้หลายคนก็จะสร้างความเข้าใจไม่ได้ว่าไอ้โพแทสเซียมทำไมต้องคอยระมัดระวังโพแทสเซียมเองเนี่ยมันเป็นตัวเกาะที่จะต้องจับกันให้ตัวฟอสฟอรัสกับไอ้เจ้าตัวแคลเซียมมาจับกันทีนี้พอเรากินโพแทสเซียมมากเนี่ยร่างกายก็ต้องไปละลายกระดูกออกมาไปละลายกระดูกออกมาเพื่อจับกันเป็นแคลเซียมเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังผู้ป่วยที่มีโพแทสเซียมสูงเนี่ยไม่ควรทานผู้ป่วยโรคไตอะไรเงี้ยก็หลีกเลี่ยงซะถ้าน้ำตาลเบาหวานสูงก็ไม่ควรทานและสตรีที่ขณะมีประจำเดือน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ทานเพราะมันมีฮอร์โมนสูงพอกินไปแล้วสักพักหนึ่งประจำเดือนที่มันจะตกลงมาขั้นสูงขั้นต่ำสุดเพื่อที่จะให้เยื่อบุผนังมดลูกลอกมันก็ดีดขึ้นไปมันก็หยุดการลอกตัวของผนังมดลูกเราก็เลยถูกห้ามมาเสมอตั้งแต่เด็กเลยว่าพ่อแม่บอกว่าเวลามีประจำเดือนอย่า กินน้ำมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวประจำเดือนจะหยุดเราก็มันเป็นผลของฮอร์โมนก็ทำให้เกิดการของประจำเดือนได้ค่ะ
1: นั่นก็เรื่องของการกินน้ำมะพร้าวนะคะ
2: ครับครับมีสายมาจากคุณป้ารัศมีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้าค่ะโทรมาจากจังหวัดอะไรคะคุณป้า
10: อยู่กรุงเทพ
1: อยู่กรุงเทพค่ะถามได้เลยค่ะ
10: ไม่มีครอบครัวเลย
1: ค่ะ
10: ก็ไม่มีไม่รู้จะพึ่งพาใครดีค่ะไม่มีหนทางอยากจะขอความเมตตาช่วยเหลือป้าด้วยค่ะเพราะว่าหมอก็นัดพรุ่งนี้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอมงกุฎจ้าเคยได้แจ้งไปแล้วค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยว่ายัง
1: ว่ายังไงนะคะคุณป้าย
10: ังไม่ได้ข่าวเลยว่าจะช่วยเหลือยังไงค่ะคือป้าไม่มีที่พักก็ขามือก็เดินยังไม่ได้แม่มันสะดวกอยู่คนเดียวอ่ะตอนนี้อยากจะขอความเมตตาพี่ค่ะที่อยู่ชั่วคราวให้ได้ไหมจะว่าพี่เขาบอกว่าจะหาให้แล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาหมอแล้วจริงๆมันยังไงล่ะคะได
11: ้คุณป้า
10: จะได้ไหมคะ
11: คุณป้าขอความช่วยเหลือไปที่ไหนเหรอคะ
10: จะไปที่พักที่คุณพี่เขาเคยโทรมาบอกเมื่อวานมีปุ๊กไปแล้วว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชราชั่วคราวไม่ได้อยู่ผาวรนะคะคือป้าไม่มีใครเลยอะค่ะคนเดียวนะ
11: คนนี้ก็อันนี้ไม่รู้ว่าคุณป้าขอความช่วยเหลือกับใครนะคะตัวเองไม่รู้ไม่ทราบเรื่องนี้จริงๆค่ะต้องขอโทษด้วย
10: พี่โอ้เหรอพี่เขามีหลายคนนะรับเรื่องไปแล้วแต่แกก็ยังเงียบไปเลยไม่ได้โทรมาบอก
1: คุณป้าโทรไปที่ไหนคะ
10: โทรไปเบอร์นี้เดี๋ยวนะโทรไปที่ว่าศูนย์หน่วยช่วยเหลืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็โทรมาเบอร์นี้ค่ะที่เขาก็โทรมาหา
1: ไม่
10: โทรมาเบอร์นี้ค่ะโทรมาหาป้าเมื่อวาน
1: ไม่ถึงว่าไม่ถึงใครโทรมาหาค่ะมาหาป้า
10: พี่ออนอุมา
1: อ๋อรายการอีกรายการหนึ่งรายการของคุณออนอุมา
2: ร่วมด้วยช่วยประชาชน
1: ร่วมด้วยช่วยกันของ
2: ร่วมด้วยช่วยกัน
1: เป็นรายการของสถานีนี่นะคะเดี๋ยวสักครู
2: ่เดี๋ยวต้องติดต่อโทรมาอีกทีไหมฮะหรือว่าคุณป้าทิ้งเบอร์ไปไหมหรือไงฮะ
10: ค
2: ุ
10: ณป้าทิ้งเบอร์ให้แกไปแล้วแต่ว่าโทรเบอร์นี้ป้าใช้เบอร์นี้อยู่เบอร์ศูนย์แ
2: ต่เดี๋ยวตอนนี้ทีมงานจดเบอร์คุณป้าไว้ละเดี๋ยวยังไงเนี่ยทีมงานจะไปประสานกับคุณเดี๋ยวคุณออนอุมาเนาะรายการคุณออนอุมาเพื่อที่จะย้ำเตือนให้เขาได้รับรู้ว่าคุณป้าเนี่ยรอความช่วยเหลืออยู
1: ่
2: ตามที่ได้พูดเอาไว้ได้รับปากเอาไว
1: ้ค่ะ
2: เดี๋ยวทางเราจะแจ้งทางคุณออนอุมาไปนะครับคุณป้า
10: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวให้ทางรายการโทรไปหาคุณป้าอีกทีนะคะค่ะ
2: คุณป้ารอก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงจะมีทีมงานโทรไปนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้น้องจดเบอร์ไว้นะคะค่ะ
10: อ
1: ๋
10: อ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าคุยกับน้องที่รับสายนะคะ
2: อย่าเพิ่งวางนะครับ
1: ค่ะ
10: ค่ะค่ะ
1: ก็เรียบร้อยไปนะคะเดี๋ยวจะประสานไปให้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือนะคะ
2: ค
1: เป็นอีกรายการนึงเป็นของน้องออนอุมา
2: ใช่
1: เกษตรพืชผลนะคะ
2: รายการได้รายการยอดเยี่ยมเลยนะได้รับรางวัลเลยนะ
1: อาสาช่วยประชาชน
2: ค่ะผม
1: ค่ะเดี๋ยวก็มีคำถามทาง Facebook ไลน์ถามมาคุณสุเทพค่ะ
2: ครับผมคุณสุเทพโกยวงนะครับว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาอาการปวดได้ไหมครับอาจารย์
12: ว่านหางจระเข้ทั้งการใช้จริงกับผลงานที่เขาทำวิจัยนะคะมันเก่งเรื่องของระบบทางเดินอาหารพวกระบบกระเพาะอาหารต่างๆลำไส
1: ้ค่ะอาจารย์อยู่ไหมคะอาจารย์หลุดไป
2: หลุดไปทั้งคู
1: ่เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอาจารย์กลับมาตอบให้นะคะคุณสุเทพรอสักครู่นะคะคุณสุเทพถามเรื่องว่านหางจระเข้รักษาข้อเข่าเสื่อมบรรเทาปวดได้ไหมมันจริงบ้านหางจระเข้มีสรรพคุณหลายๆอย่างเนา
2: ะ
1: ส่วนมากเขาก็จะมาเป็นฤทธิ์ฤทธิ์เย็นนะคะ
2: เย็นจริงๆนะ
1: เขาก็จะมาตัวเนื้อของว่านหางจระเข้จะเป็นเหมือนเจล
2: ใช่
1: นะคะแต่จะช่วยรักษาข้อเข่าเสื่อมหรือว่าบรรเทาปวดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราอาจารย์มาตอบให้ฟังนะคะมีคำถามถามมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็สายที่จะโทรเข้ามาคุยกับอาจารย์เนตรดาวก็ว่างอยู่นะคะ022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาในรายการได้ค่ะ
2: คราวนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะเดี๋ยวรอติดต่อมาทีอาจารย์อยู่ไหมครับ
12: อยู่แล้วค่ะ
1: อาจารย์กลับมาแล้ว
2: ขออนุญาตต่อเลยครับเรื่องว่านหางจระเข้ครับอาจารย์ครับ
12: ค่ะว่านหางจระเข้ที่ถามเรื่องของข้อเข่าเสื่อมการเท้าปวดใช่ไหมคะว่านหางจระเข้ตามงานวิจัยกับการรักษาจริงเก่งในเรื่องของระบบทางเดินอาหารค่ะพวกลำไส้ต่างๆกระเพาะอาหารต่างๆว่านหางจระเข้จะเก่งแล้วก็เรื่องของผิวพรรณเช่นใช้ภายนอกทำสารสกัดบำรุงผิวรักษาบาดแผลอะไรเงี้ยว่านหางจระเข้จะเก่งค่ะแต่ถ้าพวกข้อเข่าเสื่อมอาจจะเป็นรองๆ
1: อ
12: าจจะช่วยได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะ
1: เรื่องของบรรเทาปวดอะไรเงี้ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ
2: แต่ข้อเข่าเสื่อมนี่เรื่องใหญ่เลยนะจะมีสมุนไพรที่เป็นระดับดีเลยไหมครับอาจารย์ที
1: ่ตัวอื่น
2: ช
1: ื่
2: อตัวอื่นที่เชื่อถือได
12: ้ส่วนใหญ่เราแนะนำให้เป็นอาหารเพราะว่าข้อเข่าเสื่อมยาบางชนิดของเราเนี่ยก็ผ่านกรรมวิธีในการลดพิษก่อนเราก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำให้กับประชาชนทั่วไปนะถ้าอยากจะใช้เนี่ยเราก็บอกมารับที่เราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วปลอดภัยใช้ภายนอกได
1: ้มีคำถามเกี่ยวกับเบาหวานมีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพิมพ์ค่ะ
2: เป็นเบาหวานเริ่มมีโปรตีนรั่วเหมือนกันต้องคุมยังไงครับอาจารย
12: ์คุมเบาหวานก่อนเพื่อนเลยค่ะ เพราะว่าการที่เราเจอโปรตีนหรือไข่ขาวรั่วในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ย ม
1: ัน
12: เป็นสัญญาณเตือนสำคัญเลยนะก็คือเป็นภาวะเบาหวานลงไปเพราะว่าทีนี้ถ้าเราปล่อยให้น้ำตาลเนี่ยในเลือดมันสูงนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้หลอดเลือดฝอยในไตอ่ะเกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะกรองเอาสิ่งที่มันดีแล้วเอาสิ่งไม่ดีทิ้งได้มันก็เลยเกิดภาวะโปรตีนรั่วบางคนก็เรียกว่าไตรั่วบางคนก็เรียกไข่ขาวบางคนก็เรียกอัลบูมินแล้วแต่มันก็จะปัสสาวะออกมาเป็นฟองปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่านี่คือมีอาการของโปรตีนรั่วแล้วนะต้องคอยระมัดระวังแล้วพอทิ้งไว้นานเข้าน้ำหนักก็จะลดหลังมือหลังเท้าหนังตาก็จะบวมแล้วมีอาการอ่อนเพลียร่วมด้วยรู้สึกว่าบ่ายๆก็จะง่วงและอยู่ไม่ไหวอันนี้ต้องคอยระมัดระวังอาการอ่อนเพลียแล้วก็พยายามควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีแล้วก็กินไข่ขาวไข่ขาวเสริมเข้าไปด้วยในทุกๆวันนะคะก็ต้องดูน้ำหนักตัวดูส่วนสูงดูฟองออกมาเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้กิน3-4 ฟองโดยที่มีไข่แดงได้ฟองเดียวอีก3ฟองขอไข่ขาวล้วนๆแต่ไม่ได้เอาไข่ขาวไปจิ้มซอสจิ้มน้ำปลานะคะก็กินไข่ขาวที่ไม่ต้องจิ้มอะค่ะก็จะช่วยได้ดีแล้วก็ระวังเบาหวานไว้จะได้ลงไตได้น้อยๆหน่อยค่ะระวังค่าน้ำตาลด้วยค่ะ
2: คุณพิมพ์นะครับเอาละครับมีสายมาจากคุณยายทองสาจากกาฬสินธุ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีจ้า
1: จ้า
12: สวัสดีค่ะ
13: ค่ะยายทองสาดอนศิลานะคะ
12: อ๋อจ้าย
13: ายเป็นคนผู้ป่วยติดเตียงแล้วเป็นอัมพาตไอโรคไออะไรล่ะเข่าเสื่อมเดินไม่ได้นะ
12: จ้า
13: จ้าแล้วยายก็เป็นไออะไรเขาบอกอะไรใจยายไม่ค่อยดีในช่วงอะไรนะช่วงอะไรหกอะไร
2: ค่าไตเหรอครับ
13: ในช่วง6เลข6นี่แหละที่ยายตรวจจ้ะแล้วเขาก็ให้ยายมาทำกินโน่นกินนี่กินผักกินอะไรนะให้มันระบายง่ายอะไรนะยายก็เลยสงสัยที่ไอใบบกน่ะยายขอถามหน่อยว่ายายต้มกินน่ะมันมีอะไรมันเสียทางไตไหมมันต่อต้านกันไหมเนี่ยยายอยากทราบอย่างนี้คุณหมอตอบให้ยายทราบหน่อยค่ะ
12: คุณยายจะกินใบบัวบกต้มใช่ไหมคะน้ำใบบัวบกต้มเนี่ยกับผู้ป่วยโรคไตอ่ะไม่ค่อยแนะนำค่ะไม่ค่อยแนะนำไม่อยากให้กินแต่ถ้าคุณยายจะกินก็แค่ต้นสองต้นสามต้นเลยไม่ซีเรียสไม่เป็นปัญหาอะไรแต่คำว่า6ของคุณยายเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงคะ
13: กินสด
12: ๆ
13: ได้ไหมค
12: ุ
13: ณหมอ
12: กินสดๆก็ได้ค่ะสักสามสี่ต้นก็ไม่เสียหายหรอกค่ะอย่าลืมแล้วก
13: ็
12: อย่าลืมกินน้ำด้วยนะคะแล้วก็ของเค็มอย่าไปจิ้มน้ำพริกนะ
13: จ้าๆๆยายกินน้ำเยอะๆทุกวันทุกเช้าตื่นมาต้องกินให้ได้เยอะๆยายกินอยู่เพราะว่ามันระบายดียายก็เลยกินอย่างนี้ทุกวัน
2: โอ้ค่ะ
13: ถูกมั้ยคุณหมอยายกินอย่างนี้ถูกมั้ย
12: จ้าๆถ้าคุณยายไม่บวมนะถ้าคุณยายบวมก็ต้องลดลงแต่ถ้าคุณยายบอกกินแล้วยังคงปกติดีไม่มีบวมก็กินได้ค่ะ
13: ค่ะไม่บวมค่ะเพียงแต่ไอ้ขานี่มันเดินยากแล้วมันจะขัดสักหน่อยมันพับไม่ค่อยได้ยายก็นั่งวีลแชร์เอาอย่างเนี้ย
12: อ๋อค่ะค่ะเก่งค่ะเก่งแล้วค่ะ
1: ค่ะ
13: ไอ้พวกผักเขียวๆนี่ไม่มีพิษใช่ไหมคะ
12: ถ้าคุณเป็นโรคไตผักใบเขียวต่างๆเราก็ส่วนใหญ่ให้ลดลงค่ะผักใบเขียวผักสีเหลืองผักสีส้มผักสีแดงผักสีม่วงพวกนี้ลดลงคุณยายก็ไปกินผักที่มีสีขาวๆเยอะหน่อย
1: จ้า
13: จ
1: ้
13: า
1: เรียบร้อยนะคะ
13: ค่ะมีแค่นี้แหละคุณหมอขอบคุณมากมากยายติดต่อตั้งหลายเที่ยวแล้วนะมี
12: เพื่อนไปเหลือ
13: ค่ะใจเลยนะนี่
1: จ้าขอบคุณค่ะคุณยาย
13: สว
1: ั
13: สด
1: ี
13: ค
1: ่
13: ะ
1: สว
12: ั
1: สด
12: ีค่ะ
1: ยายทองสาค่ะจากกาฬสินธุ์เนาะเสียงยังสดใสเนาะ
2: สดใสจริงๆนะแล้วพูดชัดเจนมากนะครับแต่ว่าใบบัวบกนี่จริงๆแล้วคุณยายจะกินไปเพื่อรักษาส่วนไหนครับอาจารย์
12: จริงๆใบบัวบกมันก็ดูแลเรื่องของการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะมันไม่ได้แค่บำรุงสมองอย่างเดียวลดต้านการอักเสบอะไรต่างๆได้ด้วยแต่ทีนี้พอมันเป็นผักสีเขียวแต่พอผู้ป่วยโรคไตแล้วก็บอกกินสักสามสี่ก้านก็พอแล้วไม่ต้องมากแล้วไปเน้นผักสีขาวๆเอาก
2: ็
12: จะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
2: แต่ใบบัวบกนี่ผมสามสี่ก้านนี่ไม่น่าพอนะ เล็กมากเลยนะอาจารย์ใช้ก้านที่เล็กๆใช่ไหมฮะ
12: ใช่ค่ะ
2: ก็เหมือนกับเป็น
12: ต้นมันนะคะต้นมันน่ะแล้วก็
1: กินแต่ไม่ให้กินแกงพริก
12: เดี๋ยวไปจิ้มน้ำพริกเพราะว่าน้ำพริกมันก็เค็มอีกแล้วเดี๋ยวผู้ป่วยโรคไตก็จะเป็นปัญหา
2: ครับนะครับมาคุยกันต่อกับอีกสายจากจังหวัดชลบุรีคุณกมลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: จังหวัดปราจีนครับไม่ใช่ชลฮะ
1: ปราจีนบุรีนะคะ
2: นะครับ
14: กมลปราจีนบุรีครับ
2: ครับผม
14: ครับขอถามอาจารย์เนตรดาวว่าอย่างผมดื่มนมกล่องเป็นนิจสิงเป็นประจำวันละ1กล่องนะครับ
12: ค
14: ่
12: ะ
14: แต่ไม่บอกยี่ห้อเป็นยี่ห้อดีหน่อยก็น้ำตาลน้อยนะครับ
2: ครับ
12: ค่ะ
14: กล่องแบบน้ำตาลน้อยไม่บอกยี่ห
12: ้อค
14: ่
12: ะ
14: แต่ขณะปัจจุบันเนี่ยผมอายุ81ปี
1: โอ้ค่ะ
12: โอ้
14: มีโรคประจำกายความดันโลหิตสูงแต่อยู่ในความควบคุมของนายแพทย์แล้ว
1: ค่ะ
12: ค่ะ
14: ความดันก็ถือว่าเป็นปกติมา5ปีแล้วนะครับ
1: เก่งค่ะ
12: ดีค่ะ
14: นี่ผมถามอยากถามอาจารย์เนตรดาว่าการที่ผมดื่มนมดังกล่าวเมื่อกี้เนี่ยสักครู่เนี่ยวันละ1กล่อง1ส่งเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือไม่ดีหรือต้องหยุดบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้อาจารย์
12: นมกล่องก็ทานได้ทุกวันค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ตรงน้ำตาลอย่างที่บอกค่ะก็คือถ้าบกน้ำตาลน้อยก็คงไม่เป็นปัญหาอะไรก็ดื่มได้แต่เราจะห้ามดื่มใกล้กับยาเช่นเราไปกินยาลดความดันแล้วเราก็ไปกินนมกล่องทันทีหรือกินนมกล่องแล้วไปกินยาลดความดันอย่างเงี้ยมันทำให้ยาลดความดันออกฤทธิ์ได้ลำบากควรจะห่างการกินยาควรห่างจากนมสักครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ยาออกฤทธิ์ได้ดีค่ะ
14: ครับ
12: นอกจากไม่มีปัญหาอะไรทาน
14: ยาลดความดันยาลดความดันกินตามแพทย์สั่งให้ท่านบอกว่าให้กินหลังอาหารเช้ามื้อเช้าแต่นมเนี่ยผมกินช่วงระยะ6โมงเย็นประมาณหลังอาหารเย็น
12: โอ้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหา
14: ครับผมครับ
12: สุขภาพแข็งแรงดูยังเสียงยังหนุ่มมากเลยอายุ80นะคะเนี่ย
14: 80นะก็เป็นนักร้องเก่ามาก่อน
12: โอ้โห
1: ดีเลย
12: เสียงหนุ่มมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ฝึกสมองนะคะ
2: ร้องเพลงนี่ก็ช่วยสุขภาพดีด้วยใช่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ร้องอยู่ป่ะฮะ
12: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะคะช่วยได
14: ้ทุกวันนี้ไม่ได้ร้องตามร้านแต่ฝึกร้องที่บ้าน
2: โอ้ยยำเลย
1: ดีค่ะ
12: ดีค่ะดีค่ะ
2: ช่วยอัลไซเมอร์ด้วยนะ
1: ร้องแนวไหนคะคุณตา
14: ออกนะฮะ
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
12: ค
1: ่
12: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงกมล
12: สวัสดีค่ะ
2: โอ้นี่เป็นแรงบันดาลใจเลยครับอาจารย์นี่แก้อัลไซเมอร์จริงป้องกันอัลไซเมอร์จริงใช่ไหมครับอาจารย์ร้องเพลงเนี่ย
12: ก็ต้องนึกเนื้อเพลงไงคะหรือเราอ่านคาราโอเกะเนี่ยเราต้องอ่านเนื้อเพลงเราต้องอ่านเนื้อเพลงแล้วก็ทำให้สมองเนี่ยได้รับการฝึก
1: ครับดีนะ
12: มันก็เป็นหนึ่งในการลดอาการภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยค่ะ
2: คลายด้วยในตัวนะ
1: ใช่ค่ะรับอีกสักสายนึงนะคะ02-276-9718นะคะม
2: ี
1: คำถามสุดท้ายของใน Facebook Live ด้วยค่ะ
2: คุณหน้าถามว่ามีอาการแสบลิ้นกินเผ็ดไม่ได้เลยอาหารรสจัดก็ไม่ได้กินแต่จืดๆครับมีสมุนไพรอะไรพอจะป้ายลิ้นไหมครับเป็นได้2อาทิตย์แล้วครับอายุ74ปีไม่มีโรคประจำตัวน้ำหนัก43
12: ส่วนใหญ่เราก็แนะนำยาอมค่ะเพราะถ้าป้ายลิ้นเนี่ยมันจะต้องมีมันจะเข้มข้นไปหน่อยก็แนะนำเหมือนเดิมเป็นขมิ้นชัน1ช้อนโต๊ะเกลือ2ช้อนโต๊ะสารส้ม2ช้อนชาน้ำ750ซีซีหรือ1ลิตรก็ได้เอามาต้มรวมกันกรองเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นแล้วก็แบ่งออกมาอมทั่วปากก็จะรักษาพวกแผลต่างๆได้แล้วก็ระวังค่ะเรื่องของโรคกระเพาะอาหารด้วยเพราะว่าถ้ากดมันล้นกดมันท้นเนี่ยมันจะมีอาการแสบลิ้นแสบคอร่วมด้วยก็ระวังเรื่องภาวะกดไหลย้อนแล้วก็หูรูดเสื่อมมันก็มีเขาเรียกกระไอควันมันก็จะทำให้เกิดอาการแสบได้เป็นเรื่องปกติค่ะ
2: กับสายสุดท้ายจากอยุธยาคุณอำนาจสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับคุณหมอครับ
12: สวัสดีค่ะ
15: คือผมจะถามให้เพื่อนนะฮะคือเพื่อนผมมันรู้ไปกินยาอะไรครับหูตึงหมดเลยครับ
1: หูตึง
15: ครับมันรู้ไปกินยาอะไรฮะหูไม่ดีเลย
2: อ
12: ันนี้เพื่อนอายุเท่าไหร่คะ
15: เพื่อนก็อายุประมาณ70กว่าครับ
12: คืออย่างนี้ค่ะอาการหูตึงเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะคะจากความเสื่อมของหูเลยมันก็ทำให้หูตึงไปเลยก็มีเหมือนกันกับอีกอันนึงก็คือท่อร่วมบวมคำว่าท่อร่วมบวมก็คือผู้ป่วยที่มีอาการหูอื้อหูไม่ได้ยินบางครั้งท่อมันบวมเนื่องจากภาวะภูมิแพ้ก็ต้องกินยาพวกกลุ่มภูมิแพ้เนี่ยลดเพื่อลดอาการบวมของท่อร่วมอาการที่เริ่มกลับมาก็จะกลับมาได้ยินอีกเป็นปกติแต่ควรจะเช็คหูค่ะเช็คการได้ยินใน1ปีควรเช็คได้นะคะปีละครั้งเพื่อจะได้รู้ว่าการได้ยินของเราเป็นยังไงบ้างจะได้รักษาได้ถูกต้องควรพบหมอหูจะเหมาะสมกว่านะคะแล้วยาอะไรเนี่ยก็ต้องเอายาตัวนั้นไปให้คุณหมอดูด้วยว่ากินยาอะไรเข้าไป
1: นะคะให้เขาไปหาหมอ
15: จะซื้อเครื่องฟังมาก็ไม่ได้ยินเปิดเครื่องฟังยังดีๆ 20,000 กว่า
1: โอ้ต้องไปตรวจก่อนดีไหมคะ
12: ต้องตรวจแล้วค่ะ
15: คงตรวจแล้วนะฮะคงตรวจแล้ว
1: ค่ะ
12: อันนี้พบหมอหูแล้วใช่ไหมคะ
15: ก็ไม่ได้คุยกันเลย
12: คือไอ้เครื่องช่วยฟังแต่บางครั้งไม่ได้เป็นหมอนะคะแค่ทดสอบการฟังเฉยๆ แต่บางทีคุณหมอนะก็จะทดสอบการได้ยินก็จะตรวจลึกในรายละเอียดลึกลงไปอีกพบหมอหูโดยเฉพาะดีกว่าค่ะ
1: ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
15: ขอบคุณนะคุณหมอ
12: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค
1: ่ะคุณอำนาจจากอยุธยานะคะ
2: ครับพร้อมอย่างนี้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายสักเล็กน้อยครับเรื่องของคลินิกพรุ่งนี้ครับอาจารย์ครับ
12: พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะเปิดทุกวันอังคารค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นเข้าซอยเพชรเกษม68มาประมาณ2กิโลค่ะหาแยกที่44ค่ะเจอแยกที่44มองฝั่งตรงข้ามค่ะจะเห็นกำแพงตึกสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นค่ะจะเห็นเก้าอี้สีส้มวางเรียงเป็นร้อยตัวเลยก็สามารถเข้าไปแล้วก็ยื่นบัตรได
1: ้
12: ตรวจวัดสายตาฟรีค่ะตั้งแต่9โมง10โมงถึงบ่าย2โมงพรุ่งนี้วันอังคารคลินิกสาธารณกุศลก็เชิญไปได้ค่ะ
1: ค่ะวันอังคารเปิดนะคะหยอดตู้ด้วยนะคะ
12: ชื่อคลินิกถาวรักการแพทย์แผนไทยมีวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วสำหรับบริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
12: ์สามารถบริจาคได้ค่ะที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260เบอร์โทรศัพท์ค่ะ027062610ค่ะและอยากได้รากชะพูค่ะดอกพิกุลดอกมะลิรากกระเทียมใบหนุมานประสานกายใบมะตูมพวกนี้อยากได้ค่ะถ้าหรือลูกพี่ลังกาสาถ้าใครบริจาคได้ก็รบกวนด้วยค่ะ
1: ค่ะดอกมะลิด้วยนะคะแล้วจะทำให้แห้งๆก่อนแล้วค่อยส่งมา
12: ต้องแห้งค่ะไม่งั้นเดี๋ยวราขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
12: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เราสองคนและทีมงานก็ถือโอกาสนี้ลาไปด้วยนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
16: มงคลชีวิต38ประการตอนที่4การอยู่ในถิ่นอันสมควรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงนี้พฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522พิพากษาปรับ10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้1/1คงปรับ5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7 กันยายน 2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7 วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวจริกัญญาการสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ76%ขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์ กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ยโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นติ่นอินฟูโอชั่นแดกซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุธิยาไม้ทองขาโบกัลยาณสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

ตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: ับรถอยู่ดีๆรถเกิดความเสียหายแต่หาคู่กรณีไม่ได้หรือไม่สามารถบอกสาเหตุของความเสียหายได้ชัดเจนรู้หรือไม่ว่าคุณอาจต้องจ่าย Excess หรือค่าเสียหายส่วนแรกภาคบังคับ
1: Excess คือจำนวนเงินส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเมื่อเกิดความเสียหายและเข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนที่บริษัทประกันภัยจะชดเชยในส่วนที่เหลือ
0: ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ควรอ่านรายละเอียดกรมธรรม์ให้เข้าใจรู้ก่อนเคลมเป็นเข้าใจเงื่อนไขประกันภัยขับขี่อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง

หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.5

you are listening EEC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับมากันที่หัวข้อแรกนะครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบใหม่ในอุตสาหกรรมของบรรจุภัณฑ์นะครับโดยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของไทยนั้นกำลังมองหาวัตถุดิบทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากปิโตรเลียมและการนำเข้าจากต่างประเทศโดยหนึ่งในวัสดุที่มีศักยภาพก็คือ CMC หรือว่าคาร์บอกซี่เมทิลเซลลูโลสซึ่งสามารถพัฒนาได้จากเซลลูโลสในชานอ้อยซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลในปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยังใช้วัสดุอย่าง PVA และอะคริลิกโพลิเมอร์สำหรับการเคลือบและเคลื่อนรูปผลิตภัณฑ์จำนวนมากขณะที่วัตถุดิบเหล่านี้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและการพึ่งพาการนำเข้าจึงเกิดแนวคิดพัฒนา CMC จากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อใช้เป็น functional material และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรโดยจุดแข็งของประเทศเราก็คือจะมีอุตสาหกรรมน้ำตาลขนาดใหญ่นะครับทำให้มีชานอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จำนวนมากซึ่งมีเซลลูโลสที่เป็นองค์ประกอบสำคัญหากสามารถพัฒนา CMC ให้มีคุณภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมก็มีโอกาสที่จะนำไปใช้ทดแทนวัตถุดิบที่นำเข้าบางส่วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมยังมีความท้าทายทั้งเรื่องความสม่ำเสมอของคุณภาพการควบคุมสมบัติของผลิตภัณฑ์และผลิตในปริมาณที่มากจึงจำเป็นต้องมีการทดสอบและพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันก็จะมีการผลักดันการพัฒนาผ่านโรงงานต้นแบบในพื้นที่ EECI จังหวัดระยองเพื่อทดสอบกระบวนการผลิตและรองรับการขยายกำลังผลิตหรือ scale up ไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและถ้าหากการพัฒนา CMC จากชานอ้อยประสบความสำเร็จจะช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชานอ้อยและสนับสนุนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สีเขียวของไทยรวมถึงช่วยขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circle Economy ในระยะยาว
1: อีกไม่นานนับจากวันนี้คนไทยต้องมีความสุขมากกว่าเดิมมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมีเมืองที่น่าอยู่มีเศรษฐกิจในชุมชนที่ขยายตัวไม่น้อยหน้าชาติไหนๆนี่คือแนวทางการทำงานของ EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ลงมือทำแล้ววันนี้ลองเข้าไปที่ www.eeco.or.th แล้วมาร่วมแชร์ไอเดียดีๆเพื่อประเทศไทยกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening to ESA Insight.
1: ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ Data Center ที่กำลังจะก่อตั้งขึ้นในเขตกทม.นะครับโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการกำกับดูแลธุรกิจ Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หลังธุรกิจดังกล่าวขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะรูปแบบ Standalone Data Center ที่จะให้บริการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแก่หน่วยงานภายนอกที่ผ่านมาผู้ประกอบการยื่นขอติดตั้ง Data Center ในกรุงเทพแล้ว6แห่งโดยได้รับอนุญาตแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งนั้นกทม.สั่งชะลอและให้กลับไปทบทวนตามข้อกฎหมายเนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีค่านิยามของ Data Center ในกฎหมายอย่างชัดเจนทำให้บางโครงการยื่นขออนุญาตในลักษณะคลังสินค้าซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงขณะนี้รัฐบาลก็ได้กำหนดคำนิยามของ Data Center อย่างเป็นทางการแล้วในขณะที่กทม.เตรียมนำไปประกอบการปรับปรุงผังเมืองรวมฉบับใหม่เพื่อกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมรวมถึงหลักเกณฑ์ด้านอาคารสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อชุมชนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยในอนาคตจะมีบอร์ด Data Center เข้ามากำกับดูแลภาพรวมร่วมกันทางด้านการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ระบุว่า Data Center ในกรุงเทพนั้นส่วนใหญ่ยังไม่ใช่โครงการขนาดใหญ่มากโดยมีความต้องการใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต์และใช้งานจริงเฉลี่ยประมาณ8เมกะวัตต์ซึ่งยังต่ำกว่าธุรกิจขนาดใหญ่บางประเภทที่อาจใช้ไฟถึง100เมกะวัตต์ส่วนการใช้น้ำสำหรับระบบหล่อเย็นพบว่า Data Center รายใหญ่ในกรุงเทพนั้นใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนต่ำกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อาจใช้น้ำประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจึงประเมินว่าในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำประปาของประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ระงับการออกใบอนุญาตตั้งถังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center เป็นการชั่วคราวระหว่างรอเกณฑ์กำกับดูแลใหม่เนื่องจาก Data Center นั้นจำเป็นต้องมีเครื่องปั่นไฟและน้ำมันสำรองเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตลอดอย่างน้อย48ชั่วโมงหากเกิดไฟฟ้าขัดข้องทั้งนี้หากพบว่าการลักลอบจะเก็บน้ำมันเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตหรือดำเนินการกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตทางหน่วยงานรัฐยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเป้าหมายก็คือ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
9: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
9: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
9: รู้ทันมิจฉาชีพ
8: ป้องกันเงินของคุณ
3: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
11: พลตำรวจโทพิทยาสิริลักษณ์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขคเปิดเผยว่าปัจจุบันกขคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกขคจึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอถ้ำพันราอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอชัยยาอำเภอท่าฉางอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอเขาชัยสนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศระยะปานกลางระหว่างวันที่7ถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569การคาดหมายในช่วงวันที่8ถึง9กันยายนศกนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนในช่วงวันที่10ถึงวันที่11กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13กันยายนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมซึ่งพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: กาศข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่เรา
1: เยโสธรคาฟคาฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคาฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกิตตินอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไมเฟิร์นสุทธิยาไมทองคำโบกัลยานัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
4: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
6: กำลังฟังสพช.ชลบุรี FM 99.75

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการเคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุ จังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายสวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึกพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอว่ายยอดจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอกระสาสินอำเภอสะเทียงพระอำเภอสิงหานครอำเภอเทพาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ยโสธรคราฟคราฟความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานคราฟสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นติ่นอินฟูโอชั่นแน็กซิลิพงเดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไม้เฟิร์นสุทธิยาไม้ทองคำโบกัลยาณัสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
2: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและ

2569เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลต่อไปเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานฉลอง60ปีชมรม9สมาคมจีนเน้นย้ำบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมายแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508ว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยแล้วในขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับด้วยกันและประเทศไทยเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมกับย้ำอีกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยและประเทศจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเสนอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันครับโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้เติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความสำเร็จในการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงพาณิชย์แหละครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข่าวดีข้ามทวีปหลังการเจรจาปิดดีลเจรจาภาษีสหรัฐสำเร็จมั่นใจว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แข่งขันกับภูมิภาคได้อย่างแน่นอน
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิด

ผยผลการหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการหารือระหว่างไทยและสหรัฐก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART นั่นแหละครับซึ่งได้ทำสำเร็จกันแล้วแล้วขั้นตอนจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดและประเด็นปลีกย่อยที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นก็ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญแล้วครับของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA สูงถึง 36% เลยทีเดียวครับก่อนที่การเจรจาและการจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 19% เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังระบุอีกว่าเป้าหมายสำคัญของการเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้คือการทำให้อัตราภาษีของสินค้าไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้เพราะว่าสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วครับซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี2568มากกว่า 2.37 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและเชื่อมโยงกับการจ้างงานในประเทศไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งหากประเทศไทยสามารถสรุปความตกลง ART ได้สำเร็จแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีของสหรัฐรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงช่วยประคับประคองการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนั่นเองครับและช่วงนี้ไปตามต่อกันในประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่าถึงไหนกันแล้วโดยรัฐบาลแจงทำครบทั้งคนงานเทคโนโลยีโดยยึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6 กันยายน 2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดที่ว่ารัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าในขณะนี้นั้นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้วและก็เห็นชอบหลักการสำคัญกันแล้วด้วยพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.ไปเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือตัวย่อคปร.กันต่อไปก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับแล้วการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเท่านั้นแต่ดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1ปรับกำลังคนด้านที่2ปรับกระบวนงานและด้านที่3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจในขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นเอาละครับทีนี้มาฟังรายละเอียดของแต่ละด้านว่ายังไงกันบ้างโดยด้านที่1ส่วนที่1คือปรับกำลังคนนั่นหมายความว่าเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตรากลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเป็น2กลุ่มอันได้แก่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไป
รายละเอียดในด้านที่สองในส่วนที่สองนั้นคือปรับกระบวนงานโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนงานภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนครับและส่วนที่สามด้านที่สามคือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำๆเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำแหละครับและไปตามประเด็นที่ต่อเนื่องจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเป็นการออกมาชี้ว่ารัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรชวนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับไปสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วและก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือตัวย่อทอสเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้แก่ผู้สมัครโดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ4โอกาสสำคัญอันได้แก่โอกาสที่1คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตกันด้วยครับโอกาสที่2คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะที่สามารถนำไปใช้งานในการทำงานกันต่อไปโอกาสที่3คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4นั่นคือโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตซึ่งก็มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจผู้ใดที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ครับซึ่งสมัครได้2ช่องทางนั่นคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศไทยแล้วครับรวมไปถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดก็ไปสมัครได้เช่นเดียวกันครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ18ถึง35ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือวุฒิม.6หรือจะเป็นปวช.ก็ได้อายุก็18ถึง30ปีครับโดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถรากันบ้างครับโดยเกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ต่างๆโดยรัฐบาลออกมาย้ำป้ายทะเบียนรถ TC และ QC เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตและทดสอบคุณภาพอันนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนทางกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงว่าป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC และ QC ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก
ในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมไปถึงมาตรฐานก่อนการผลิตด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยป้ายทะเบียน TC และ QC มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือป้ายทะเบียน TC ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริงครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตครับประการที่2คือป้ายทะเบียน QC อันนี้ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ90วันสำหรับประเภทป้ายทะเบียน QC นับแต่วันอนุญาตโดยการนำรถที่ติดแผ่นป้ายทั้งแผ่นป้าย TC หรือแผ่นป้าย QC ออกทดสอบบนท้องถนนนั้นจะต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาที่ทดสอบนะครับและต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่เงื่อนไขกำหนดด้วยรวมไปถึงผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้นแหละครับหากผู้ได้รับอนุญาตใช้แผ่นป้ายทะเบียนดังกล่าวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อันนี้เป็นความผิดตามมาตรา 6/1 วรรค 3และต้องระวางโทษตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช 2522 ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับและช่วงนี้ไปติดตามกันที่กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์ว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยทางรัฐบาลเข้าเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางเงินหลัง7เดือนที่ผ่านมาระงับไปแล้ว 1,471 รายการด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวาง4กลไกสำคัญอันได้แก่กลไกที่1คือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กลไกที่2คือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกลไกที่3คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verifyสำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และยังไม่ได้เปิดใช้ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องและกลไกสุดท้ายกลไกที่4คือการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือ IP Verifyไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังกันด้วย
และทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเตือนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่ควรสรุปว่าร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย IP Verify เป็นร้านค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าแนวทางรับรองดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนนำมาใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็มีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวมารวมตัวกันรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนแล้วครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแหละครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทั้งหลายทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั่วประเทศครับโดยในช่วงแรกนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อทรงเยี่ยมเยียนตำรวจทหารและราษฎรในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบกันของคอมมิวนิสต์การเดินทางมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลความเจริญครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีชาวบ้านหมากแข้งและชาวบ้านใกล้เคียงที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากและได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิระขึ้นที่บ้านหมากแข้งพร้อมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านหมากแข้งเพื่อความอยู่ดีกินดีของหมู่บ้านหมากแข้งอีกทั้งชาวบ้านยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งต่อมาทรงพระราชทานลายผ้าลายหนึ่งครับให้ชาวบ้านนำไปทอถวายแต่เมื่อชาวบ้านทอเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลายผ้าว่าอย่างไรชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อว่าผ้าลายราชินีหลังจากนั้นพระองค์ทรงให้ศูนย์ศิลปาชีพมาติดตามและสอนการทอผ้าอีกด้วยชาวบ้านจึงได้อนุรักษ์ลายผ้าดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
2: ผมสมิงสิงขอนนะครับตัวแทนชุมชนบ้านหมากแข้งนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ก็คือเนื่องด้วยนะครับการเสด็จครั้งแรกของพระองค์นี้ก็คือมาสีพระองค์ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพสมเด็จพระหญิงจุฬาภรณ์นะครับที่เสด็จมาในวันที่21ธันวาคมนะครับพ.ศ. 2516นะครับอันนั้นเป็นการเสด็จครั้งแรกสี่พระองค์นะครับที่มาที่นี่แล้วทีนี้ก็พอเสด็จมานะครับทางชาวบ้านแล้วก็เตรียมประลำพิธีนะครับไว้ต้อนรับที่สนามโรงเรียนบ้านหมากแข้งนะครับท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับจากฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้งตรงที่เราสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติปัจจุบันนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทมานะครับก็ประมาณ600-700เมตรนะครับที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมานะครับมาแล้วทีนี้ชาวบ้านเรานะครับแต่ละครัวเรือนก็เลยเอาของที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับเท่าที่คิดว่ามีค่าที่สุดนั่นแหละตอนนั้นนะครับได้ถวายพระองค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก ผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าอะไรผ้าเช็ดหน้าอะไรนะครับที่ชาวบ้านทำไว้แล้วก็ผ้าถุงผ้าลายมัดหมีผ้าสลงอะไรเนี่ยนะครับที่ถวายพระองค์ไปนะครับซึ่งช่วงนั้นเราก็จะมีลายพื้นเมืองอยู่ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือลายผ้าหมีเลยนะครับมีขอเครือมีหน้าคู่มีดอกแก้วอะไรพวกนี้นะครับที่เราทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วครับที่เราอนุรักษ์ไว้ได้ถวายพระองค์ไปทีนี้พระองค์ก็ทรงโปรดนะครับลายก็เลยมีพระราชดำรินะครับที่อยากจะให้ทอผ้าอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานให้นะครับก็คือเราไม่ทราบชื่อลายนะครับเลยเราก็เลยตั้งชื่อว่าลายราชินีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้เราก็อนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่พระองค์ทรงพระเมตตานะครับพระราชทานให้นะครับด้วยจิตสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเราก็ได้อนุรักษ์นะครับสืบสานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็
1: และเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีมายังบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่สองในพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดโครงการเย็นศิระและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งใหม่เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งเพื่อเป็นร่มโพร่มใสและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโครงการสนับสนุนโครงการเย็นศิระซึ่งดำเนินงานหลังปีพ.ศ.2518ครับเช่นโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคและได้มีการสร้างศูนย์เย็นศิระขึ้นซึ่งใช้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างของหมู่บ้านครับ
2: พอพระองค์เสด็จมานะครับครั้งที่2ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2518นะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ดังปรากฏในภาพเนี่ยอันนี้ก็พระองค์ก็เลยให้นะครับชาวบ้านทอผ้าลายมัดหมี่ลายราชินีนะครับถวายราชสำนักนะครับพร้อมกับลายผ้าอื่นนะครับที่เป็นลายผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านด้วยในโครงการเย็นศิละนะครับที่พระองค์มีพระราชดำริก่อตั้งขึ้นนะครับก็จะมีให้ปลูกหม่อนนะครับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พระราชทานพันไหมมาให้อีกนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เราทำอยู่ก็เป็นพันไหมพื้นเมืองนะครับซึ่งสีมันจะสดนะครับจะสวยกว่าแต่ว่ามันฝักของมันฝักหลอกของไหมนะครับของตัวไหมก็จะเล็กกว่าไอพันพระราชทานนะครับเราแต่ว่าเส้นใยมันสวยนะครับเราก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับพอครั้งที่สองที่พระองค์เสด็จนะครับเราก็ได้ทอถวายนะครับเป็นกิจจลักษณะนะครับเรื่อยมานะครับตั้งแต่พ.ศ. 2517นะครับมาจนถึงปี2519นะครับโครงการก็ได้ชะงักไปนะครับเนื่องจากสงครามนะครับภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สงบลงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับก็เลยไม่ได้ประสานโครงการต่อนะครับก็เลยทำให้โครงการชะงักไปนะครับแล้วก็พอมาช่วงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับในปี2559เนี่ยปี2560มานะครับขณะนั้นผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กศน.นะครับก็เลยได้เสนอโครงการนะครับต่อท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอด่านซ้ายแล้วเราก็เลยได้ฟื้นฟูโครงการนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมนะครับของจังหวัดของภาคก็คือทางอุดรแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากศูนย์ศิลปาชีพส่วนพระองค์นะครับมาดูแลเพิ่มเติมนะครับมาให้ความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้รายละเอียดนะครับในการทอผ้าอะไรพวกนี้นะครับสร้าง มาตรฐาน
1: ก็นับเป็นภาพแห่งความประทับใจของนายสมิงสิงขอนซึ่งเป็นเด็กชายวัยที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนจากพระหัตถ์ของท่านอย่างความซาบซึ้งและปลื้มปิติมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นายสมิงสิงขอนอดีตข้าราชการครูวัย67ปียังคงจดจำความประทับใจได้ไม่มีวันลืมเลือนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชเสาวนีให้สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเลยพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทในการวิจัยพืชเมืองหนาวศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ผลและพืชสวนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ.2529นายดำเกิงชารีจันทร์หัวหน้าสำนักงานเกษตรที่สูงพร้อมด้วยนายวิทูลรัตนาหัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้เข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมของยอดภูผาแดงและภูแปกในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงรอยต่อบ้านโป่งกวางและบ้านหินสอตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยหรือที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีครับและพื้นที่ส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล900ถึง 1,200 เมตรพื้นที่ประมาณ 3,600 ไร่และมีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะสมต่อการทำเกษตรบนที่สูงและทำการวางแผนเพื่อก่อตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือโดยดำเนินภารกิจด้านการวิจัยทางด้านพืชงานโครงการพิเศษอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพ.ศ.2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูเรือในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงซึ่งมีแนวเขตติดกับพื้นที่ความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่าจึงทรงส่งเสริมการปลูกพืชพื้นที่สูงทดแทนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยตลอดจนทำการเกษตรกรรมในที่ลาดชันโดยทรงมีพระราชเสาวนีมอบภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพัฒนาอาชีพจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นครับพระองค์ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นต้นแรกณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งสำคัญในการขยายผลและส่งเสริมให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียเศรษฐกิจหลักของประเทศครับสำหรับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยนั้นอยู่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรครับมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์พืชสวนบนพื้นที่สูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นไม้ผลพืชผักไม้ดอกเมืองหนาวและพืชอุตสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวได้แต่ว่าแนะนำควรไปในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคอีสานอย่างรอบด้านพระองค์ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุข ผ่านศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนอีสานอย่างแท้จริงครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วประเทศกว่า 100,000 รายต่อปีครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืนไปติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง10ชั้นริเริ่มก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลทองโสภิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจโดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ.2534และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพ.ศ.2535ต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ.2537พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างนำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพระศกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันกว่า30ปีแล้วครับจากความสมานสามัคคีความรักองค์กรของบุคลากรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในปัจจุบันศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติด้วยปณิธานสำคัญคือมุ่งเน้นมาตรฐานบริการปลอดภัยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพระศกนิกรทุกภูมิภาคครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรทุกคนของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาดีที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงษ์มกรเวชผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินงานมาได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการสวนหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการขั้นสูงเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการใส่ขดลวดค้ำยันและการผ่าตัดหัวใจเปิดและยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปีพร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์แห่งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจรครับทางด้านการรักษาการป้องกันการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนภาคอีสานได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลไม่ต้องเดินทางไกลนี่คือการตอบสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาฝากกันครับไปติดตามกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกากรมสรรพาวุธทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณาปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพวุฒิทหารบกกรุงเทพมหานครครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสรรพวุฒิทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพวุฒิทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลจุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับทางนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดหรือเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศลพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหลังจากนี้ก
3: รมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปครับในขณะที่กองทัพไทยตรวจความพร้อมทุกด้านสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมการอย่างสมพระเกียรติโดยเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาพลเรือโทวรัญเกศรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินความพร้อมด้านการสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์การตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมการเตรียมการด้านกำลังพลสถานที่การอำนวยความสะดวกตลอดจนการสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมเพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแผนของพระราชพิธีอย่างถูกต้องกองทัพไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีกำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้โดยมุ่งให้การปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติภารกิจดังกล่าวนับเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของกำลังพลกองทัพไทยทุกนายจึงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบเพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของประเทศ
1: และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับพรุ่งนี้8กันยายน2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมปนภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: ทางคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนภศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
5: ่ยโสธรครับครับความสุขสนุกริมทะเลพัทยาเพราะยโสธรจะยกเสน่ห์ของดีภูมิปัญญาและงานครับสุดสร้างสรรค์มาพร้อมกิจกรรมแจกจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตฟิล์มกลิ่นติ่งอินฟูโอชั่นแน็กซิริพงษ์เดอะบอยโอสิทธิ์ภูมิเดอะบอยไมเฟิร์นสุทธิยาไมทองคำโบกัลยาณสนาซุปเปอร์วาเลนไทน์เตรียมตัวมาร้องมาม่วนมาโยกและมาสนุกไปพร้อมกันแล้วพบกันลานกิจกรรมฝั่งชายหาดเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชลบุรี 3-7 กันยายนนี้
6: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่สองประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
7: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
8: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
9: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
10: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
11: อ ที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
12: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
13: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.7

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช2519สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ราษฎรมีอาชีพเพียงเกษตรกรรมเมื่อถึงหน้าแล้งจึงขาดรายได้รอเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงตั้งพระราชหฤทัยจะหาทางให้ประชาชนมีอาชีพเสริมจนก่อเกิดแนวพระราชดำริศิลปาชีพในการส่งเสริมอาชีพที่เริ่มต้นจากหัวใจแห่งความรักและความห่วงใยพระองค์ทอดพระเนตรเห็นว่าคนไทยมีฝีมือในงานศิลปะอยู่แล้วจึงทรงรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศมาฟื้นฟูพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ที่งดงามไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังสร้างศักดิ์ศรีให้กับชีวิตของประชาชนเพราะงานทุกชิ้นล้วนสร้างด้วยความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่รู้ว่างานของตนคือส่วนหนึ่งของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการศิลปาชีพได้ขยายผลไปทั่วประเทศกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแรงบันดาลใจกำเนิดศิลปาชีพจึงไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่คือการสร้างชีวิตและคือหลักฐานแห่งความรักของแม่แห่งแผ่นดิน
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:03 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17:00 น.ถึง19:00 น.ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็105 MHz รวมถึง AM 819 kHz 891 kHz ครับและ AM 1467 kHz วิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยล่าสุดครับเข้ามาในเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะได้มีการแชร์โพสต์เอาไว้นะครับสำนักงานเขตดุสิตมีการรายงานเรื่องของผิวจราจรทรุดตัวครับบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดนะครับก็แนะนำใครที่อาจจะต้องใช้เส้นทางแนะนำตอนนี้ก่อนเลยหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังขณะนี้ผู้รับจ้างกปน.นะครับกำลังขุดเจาะเพื่อเร่งซ่อมแซมนะจุดที่ทรุดตัวครับส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนสามเสนขาออกมุ่งหน้าแยกเกียรติกายเนี่ยตอนนี้ติดขัดชะลอตัวดังนั้นครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำทางเลี่ยงกันสักนิดนึงนะครับจากเพจของสำนักงานเขตดุสิตทางเลี่ยงนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถใช้ได้นั่นก็คือให้เลี้ยวขวาที่แยกบางกระบือนะครับเข้าถนนอำนวยสงครามเพื่อไปออกถนนพระรามที่5มุ่งหน้าไปที่แยกสะพานแดงหรือแยกเกษโกมลนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับและที่สำคัญผู้ที่จะเดินทางไปที่บางซื่อนนทบุรีแนะนำครับให้เลี่ยงไปใช้ถนนพระราม5หรือถนนเตชวนิตนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครับ7 กันยายน 2569ช่วงเวลาประมาณ 16:47 น.เกิดกรณีของผิวจราจรทรุดตัวครับณบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับเพราะว่าการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดชะลอตัวนะครับทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการแชร์เพจของสำนักงานเขตดุสิตล่าสุดเลยนะครับก็ต้องนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนเพื่อความสะดวกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การเดินทางต่างๆที่หลายๆจุดนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงช่วง17:00 น.เมื่อกี้นี้มีน่าหลายคนบอกว่ารถติดมากเลยคุณบอลนะครับบริเวณถนนพระราม5ด้วยนะครับสามเสนนะครับแล้วก็หลายๆจุดตรงนั้นเนี่ยก็ติดสะสมกันมาดังนั้นครับก็ถือโอกาสมาเรียนแจ้งเพราะตรงนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนด้วยนะครับเดี๋ยวก็นำเรียนกันต่ออยู่ด้วยกันครับต่อเนื่องกันนะฮะนำเรียนทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยเปิดเอาไว้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ้ามีข้อมูลเรื่องราวที่เป็นประโยชน์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่กำลังใจจากคุณผู้ฟังก็สำคัญมากๆเช่นเดียวกันในการส่งต่อข้อมูลมานะครับล่าสุดทางด้านเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็แชร์เรื่องของสำนักงานเขตดุสิตด้วยตอนนี้ครับกำลังเร่งมือนะครับบริเวณหน้างานที่ถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดตอนนี้ช่างกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการขุดเจาะซ่อมแซมจุดที่ทรุดตัวก็แนะนำครับเลี่ยงไปใช้เส้นทางของถนนอำนวยสงครามหรือว่าถนนพระราม5แทนนะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับทางด้านของหลายๆพื้นที่เลยนะครับด้านของการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่6/2569เพื่อร่วมพิจารณาและก็ร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นสำคัญด้านการบริหารจัดการการพัฒนากีฬาของประเทศโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมครับพร้อมด้วยนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ที่เรารู้จักกันนะครับควบคู่กับการสร้างความพร้อมให้กับ นักกีฬาไทยโดยที่ประชุมก็ได้มีการติดตามพิจารณาประเด็นสำคัญทั้งงบประมาณนะครับการกำกับดูแลกิจการการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การควบคุมภายในรวมถึงงานขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรมธรรมาภิบาลแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานของกกท.มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตอบสนองความต้องการนะฮะแล้วก็นโยบายต่างๆในเรื่องของการพัฒนากีฬาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอีกอย่างนึงครับที่ประชุมก็ให้ความสำคัญกับเรื่องสำคัญก็คือสนับสนุนนักกีฬาผู้ฝึกสอนบุคลากรกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการพิจารณาแนวทางการจัดสรรงบประมาณสำหรับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติรวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการสนับสนุนค่าใช้จ่ายครับสำหรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเพื่อการสร้างความพร้อมแล้วก็ลดข้อจำกัดในการเตรียมตัวของนักกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องด้วยนะฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้าสู่การยกระดับทั้งนักกีฬานะครับทั้งผู้ฝึกสอนและที่สำคัญครับเรื่องสำคัญที่เราคนไทยต้องรวมใจกันส่งใจให้กับทัพนักกีฬาไทยเอเชียนเกมนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าขอส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกๆคนที่ต้องบอกว่ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ครับในการฝึกซ้อมนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับก็เรียกว่าได้ข้อมูลได้ข่าวสารแล้วก็ได้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่จะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวข้อมูลข่าวสารต่างๆหลายท่านครับที่กำลังติดตามอยู่นำไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของกระทรวงพม.ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับนายนิกรสมกลางก็เปิดโครงการนะครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการก็มีการโชว์ความสำเร็จ7คนพิการต้นแบบอันนี้เนี่ยอยากจะยกย่องนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้เอาชนะข้อจำกัดในชีวิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับแล้วก็พลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมนะครับทางด้านของนายนิกรสมกลางครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.นะครับซึ่งตรงนี้ครับเน้นย้ำเลยท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ก็บอกว่า1เรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าครับแล้วก็มีความหมายอย่างยิ่งท่านเชื่อว่าชีวิตของคนทุกคนเนี่ยย่อมมีเรื่องราวนะฮะของบุคคลอาทิคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คนในสังคมทั้งดาราศิลปินนักประดิษฐ์หรือว่านักนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลต่อความคิดและก็ความฝันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคือต้นแบบนะฮะที่เรียกว่าจะเป็นพลังใจสำคัญนะครับให้กับทุกๆกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมแน่นอนว่ากลุ่มเปราะบางเราทุกคนต้องร่วมกันเป็นกำลังใจต้องดูแลกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนว่าจะต้องเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตได้นี่คือพลังใจสำคัญนะฮะทั้งพลังใจในครอบครัวแล้วก็การร่วมไม้ร่วมมือกันของคนในสังคมนายนิกรสมกลางยังกล่าวด้วยครับโครงการนี้ครับ7 Inspiration นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการเนี่ยดำเนินการในเฟส4แล้วก็ได้รับการสนับสนุนครับจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การผลิตสื่อคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นครับเรื่องราวของต้นแบบก็มาจากเรื่องราวของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็มีการเผยแพร่เรื่องราวทั้งหมดผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เป็นเรื่องราวคุณผู้ฟังการสื่อสารเรื่องราวของคนพิการให้พลังใจแก่สังคมไทยบอกต่อภารกิจสำคัญนะฮะของกองทุนที่มีบทบาทอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของการเสริมพลังการสร้างโอกาสให้กับคนพิการไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนช่วยกันครับบอกต่อแล้วก็เผยแพร่สื่อของโครงการซึ่งจะช่วยสร้างแรงกระเพื่อมนะฮะแล้วก็สร้างสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกันแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รายการของเราก็ร่วมกันเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากทางด้านของโครงการดีๆแบบนี้ Seven Inspirationนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการนะครับก็เป็นการชูต้นแบบของคนพิการที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดในชีวิตแล้วก็ไปสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังใจให้กับสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันได้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ติดตามกันเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อยังมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะครับที่ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
3: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บ

0: 12.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึง FM 105เมกะเฮิรตซ์นะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับหลายคนกำลังขับรถอยู่ก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันสักนิดนึงด้วยเพราะว่าหลายพื้นที่เลยมีข้อความส่งมาเต็มไปหมดเลยบอกรถติดนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงบ้านแน่นอนแต่ว่าถ้าเราใจร้อนเนี่ยบางทีปัดซ้ายปัดขวาเดี๋ยวอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็ใจเย็นๆนะครับแล้วก็ค่อยๆขับไปเดินทางถึงที่หมายทุกเส้นทางด้วยความปลอดภัยวันนี้ครับมีหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อาจจะได้ดูการถ่ายทอดอยู่ตอนนี้ด้วยทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT วันนี้มีการพิจารณาพรบ.งบประมาณปี2570นั่นเองนะครับหลายประเด็นครับเรื่องของการพิจารณาแล้วก็มีการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2วาระที่3มีการปรับลดงบประมาณลงกว่า 1.1 หมื่นล้านนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยในส่วนของการฝึกอบรมสัมมนาด้วยหลายเรื่องเลยตัดงบอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะวิเคราะห์กันว่าที่เราดูการถ่ายทอดอยู่วันนี้เป็นยังไงบ้างทิศทางของวันนี้วันนี้ได้รับเกียรติครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับจะมาพูดคุยนะฮะในประเด็นนี้ที่หลายๆคนก็ติดตามข่าวกันอยู่ตลอดทั้งวันในวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวานครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมครับ
0: อาจารย์สบายดีนะครับ
1: สบายดีครับได้ความละเล็กเห็นครับ
0: ครับอาจารย์ได้ติดตามนะเรื่องสำคัญที่วันนี้ NBT ก็ถ่ายทอดตั้งแต่เช้านะครับเพื่อให้ผู้ชมทั่วประเทศได้ติดตามกันด้วยเรื่องราววันนี้ครับการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2แล้วก็วาระที่3ด้วยอาจารย์ไล่เรียงหน่อยว่าทำไมตอนนี้มาถึงวาระที่2วาระที่3ที่ไปที่มาเป็นอย่างไรครับอาจารย์ได้ปูพื้นให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก่อนเลยเรื่องของการพิจารณาอภิปรายในวันนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมครับสำหรับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะครับในสภาวันนี้แล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางสถานีรัฐ NBT นะตั้งแต่เช้ามาจนวันนี้นะครับเวลานี้เรานั่งคุยกันก็ยังถ่ายทอด
0: ก็ยังถ่ายทอดอยู่สนุกสนานเลยเข้มข้นมากครับ
1: ใช่ครับเป็นช่วงของวาระที่2วาระที่3มาจากที่ไปที่มาก็มาจากวาระแรกนะครับวาระแรกนั่นก็คือผ่านกันไปแล้วล่ะแต่ว่าพอผ่านไปแล้วเนี่ยเขาจะมีการตั้งกรรมธิการมาพิจารณามาแปรยตินะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่ามาดูว่าก็มาที่ตั้งเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเลขก็อยู่ 3.778 ล้านล้านบาทนะครับมีความสมเหตุสมผลมีความคุ้มค่าในการใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนะเขาก็จะมีการไปตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการแปรยติเนี่ยนะครับนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นในที่สุดแล้วก็จะออกมาเป็นกรรมการที่เรียกว่ามีเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยนะครับก็เสียงข้างมากนี่ก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นทางด้านฝ่ายรัฐบาลนะครับที่เป็นผู้เสนอร่างงบประมาณนะครับส่วนเสียงข้างน้อยนี่ก็จะเป็นทางด้านพรรคฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ในการมาอภิปรายกันในวันนี้ถ้าคุณบอลแล้วก็ท่านผู้ชมท่านฟังนั่งสังเกตให้ดีนี่ก็จะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาอภิปรายงบรายจ่ายในวาระ 2-3 เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากกรรมการเสียงข้างน้อยนะครับคือจากทางด้านพรรคฝ่ายค้านนี่เป็นด้านหลักนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีการพิจารณาเป็นรายมาตรานะแล้วก็จะมีการโหวตก็ตามธรรมเนียมของบ้านเมืองที่ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับฝ่ายเสียงข้างมากก็มักจะชนะโหวตกันไปนะประกอบกับเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับก็ของฝ่ายรัฐบาลนี่ก็ชนะแล้วก็พิจารณาเรียงรายมาตรากันไปแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาเป็นมาตราใหม่นะครับวาระใหม่นี่ก็คนที่มีบทบาทนะในการเสนอเนี่ยท้วงติงส่วนใหญ่ก็เป็นตัวแทนกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็คือพรรคฝ่ายค้านการอภิปรายนี้ในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายก็ความแตกต่างจากการอภิปรายประเภทอื่นอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

0: ก็จะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่ชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของเรื่องงบประมาณรายจ่ายนี่จะเป็นเรื่องของกรรมาธิการฝ่ายเสียงข้างมากกับฝ่ายเสียงข้างน้อยครับผม
1: ครับวันนี้ตั้งแต่ฟังมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยภาพรวมและการอาจารย์วันนี้ภาพรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลด้วยนะภาพรวมของวันนี้จนมาถึงตอนนี้ใกล้ๆจะหนึ่งทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ฝ่ายค้านภาพรวมที่อาจารย์ติดตามรับชมมาเป็นยังไงบ้างครับตลอดทั้งวันวันนี้มา
0: ก็โดยรวมๆนี่ก็พูดกันในเรื่องของความคุ้มค่านะครับการใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของการจ่ายงบประมาณนะครับโดยภาพใหญ่นี่ก็พูดกันเรื่องว่าเมื่อวานรายจ่ายประจำปีของเราเนี่ยเป็นการจัดทำกันแบบที่เรียกว่าขาดดุลงบประมาณเนี่ย
1: ครับ
0: มาต่อเนื่องยาวนานนี่ก็สองทศวรรษ20ปีมาแล้วนะที่ว่าขาดดุลงบงานนี่อธิบายภาษาชาวบ้านง่ายๆ
1: ยังไงครับอาจารย
0: ์ก็คืออย่างนี้ว่าเรามีการจัดทำงบประมาณเป็นรายจ่ายอยู่เนี่ยปีนึงเกือบ4ล้านล้านบาทนะพูดง่ายๆตัวเลขกลมๆนะแต่เราจัดเก็บนะฮะรายได้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยมันได้อยู่สัก3ล้านล้านบาท
1: อ่
0: ะแสดงว่ามันขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
1: ขาดอยู่1ล้าน
0: ขาดอยู่เกือบ1ล้านล้านบาท
1: ครับอาจารย์
0: ขาดอยู่ทำไงล่ะก็กู้ครับผมครับ
1: ก็เห็น
0: นะก็เกกู้มาโปะตรงเนี้ยก็เลยเรียกว่าขาดดุลก็ประมาณครับก็เลยมีการโคตรกันเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากว่าถ้าย้อนกลับไปในระยะ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรามีการเพิ่มในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยเฉลี่ยปีนึงเกือบแสนล้านบาทนะต่อปีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก10ปีที่แล้วปี2559
1: เนี่ย
0: 559ประมาณนั้นอ
1: ่
0: ะก็คืองบประมาณรายจ่ายจะอยู่แถวประมาณ3ล้านล้านบาทต่อปีมาตอนนี้มันปาเข้าไปเกือบ4ล้านล้านบาทต่อปีก็แสดงว่ามันเพิ่มเฉลี่ยที่ปีละแสนล้านแสนล้านขึ้นมาเนี่ย
1: เยอะมาก
0: นะฮะแล้วถ้าปล่อยเป็นตัวเลขลักษณะอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อไปเอาว่าอีก10ปีข้างหน้าเมื่อมารายจ่ายประเทศเรามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5ล้านล้านใช่ไหมคุณวอนตอนนี้มัน4ล้านล้านแล้วแต่เรื่องของเรื่องคือเรารัฐบาลเราเนี่ยสามารถจัดเก็บรายได้เอามาใช้จ่ายตรงนี้ได้อยู่3ล้านล้านไม่ขยับตอนนี้ที่ว่าเราต้องกู้ปีละ1ล้านล้านโดยประมาณเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเราต้องกู้เพิ่มเป็น2ล้านล้านนะนะครับซึ่งก็จะไปกระทบในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าวินัยการเงินการคลังนะแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็คือว่าพอเราไปกู้เงินเอามาโปะตรงเนี้ยมันก็ทำให้เข้าไปในใกล้เพดานเงินกู้เพดานเงินกู้ของประเทศเราตอนนี้มันอยู่ 70% ของ GDP นะ
1: ครับ
0: จำเป็นว่าต้องขยับหนีเพดานเงินขึ้นไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันค่อนข้างที่จะมากนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่อภิปรายกันอยู่ค่อนที่จะมากเนี่ยก็คือว่าในงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดประมาณเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยประมาณ 73% เนี่ย
1: ครับ
0: แต่ตามจริงบวกโน้ตบวกนี่กันเข้าไปมันประมาณ 76% เนี่ยเขาเรียกว่าเอาไปใช้เป็นงบประมาณประจำนะฮะแล้วมันเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนอยู่สักประมาณ 20% นะ
1: ครับ
0: ถ้าเอาตัวเลขเป๊ะเลยก็คือว่าใน4ล้านล้านบาทเนี่ยเอามาเป็นงบประจำคืออะไรค่าใช้จ่ายค่าจ้างเงินเดือนประจำเรื่องค่า maintenance นะให้กับตัวหน่วยงานทั้งบวงกลมอะไรต่างๆรวมไปถึงค่าสวัสดิการดูแลรักษาพยาบาลในส่วนของหน่วยงานรัฐนะซึ่งมีข้าราชการประจำอยู่ประมาณสัก3ล้านคนทั่วประเทศเนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณ3ล้าน3ล้านล้านไม่ใช่3ล้านแล้วมันเหลืออีกไม่ถึง1ล้านล้านบาทเนี่ยเป็นงบประมาณเพื่อการลงทุนน่ะก็คือเอาไปก่อสร้างพวกถนนหนทางพวกโครงสร้างอินฟ
1: ราพื้นฐาน
0: โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันจริงไม่เหลือถึง1ล้านล้านหรอกเพราะว่ามันต้องเกียรติส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้หนี้เงินกู้นะครับแล้วก็เอาไปเป็นเกี่ยวข้องกับทางการคลังนะ
1: คร
0: ับนะฮะเรื่องที่สองที่พูดกันมากนี่ก็เป็นเรื่องนี้ที่กรรมการเสียงข้างน้อยก็ตามพูดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อยากจะให้มีการปรับปรุงมีการแก้ไขกันหนึ่งนะครับก่อนที่ว่าถ้าปล่อยไปนี่ก็จะเป็นปัญหาละเป็นปัญหาเลยเรียกว่าต้องไปมีภาระกู้อะไรกันเข้ามาเพิ่มกู้นี่ปรากฏว่าแทนที่ว่าจะกู้เอามาลงทุนเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานมาพัฒนาเนี่ยเอามาเป็นค่าใช้จ่ายประจำอ่ะที่มันพอกกันเรื่อยๆนะฮะประเด็น
1: ที่พูดกันในวันนี้
0: จับความได้นะที่คุยกันตั้งแต่เช้ามาจนถึงเวลานี
1: ้ครับ
0: จะอยู่สองเรื่องนี้นอกนั้นก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยเป็นรายกระทรวงรายหน่วยงานแล้วล่ะครับ
1: อาจารย์ครับอีกประเด็นหนึ่งครับงบปี70เนี่ยเห็นบอกว่าทางคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยพิจารณาร่างงบประมาณได้มีการพิจารณาโดยมีการปรับลดงบประมาณลงนะกว่า 1.1 หมื่นล้านด้วยในส่วนที่เป็นการตัดงบตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็นงบที่ไม่จำเป็นเช่นเรื่องของการฝึกอบรมสัมมนาอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์มองตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับ
0: คือเท่าที่มีการอภิปรายวันนี้แล้วที่ผมฟังอยู่เนี่ยนะครับก็ในบางหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ว่าโดนตัดออกไปก็เป็นในส่วนที่ว่าการอบรมการสัมมนาการทำงานที่อาจจะไม่จำเป็นอ่ะ
1: ครับ
0: ประเภทที่ว่ามีการจัดสัมมนานะครับแล้วก็มุ่งเน้นไปจำนวนว่ามีคนเข้าร่วมกี่คนนะครับถ้ามาแล้วครบก็ไปเกณฑ์เด็กลงตามโรงเรียนต่างๆมาเนี่ยมาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เบิดงบอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนเกินคือมันไม่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาประเทศกันสักเท่าไหร่ก็คืองบเหลือเพื่อให้คนบอลเนี่ยงบเหลือก็เลยเอาไปดูงานนะไปสัมมนาอะไรลักษณะอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็ไม่อยากจะให้มองกันในเรื่องว่าการเรื่องของอบรมสัมมนาดูงานอะไรต่างๆนี่เป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยความไม่จำเป็นนะ
1: คร
0: ับ ถ้าหากว่ามันมีส่วนที่ว่าบางอันมันก็จำเป็นถ้าเป็นแต่ว่าการฝึกให้ทางฝ่ายประจำฝั่งหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลประชาชนเนี่ยประมาณ3ล้านคนเนี่ยไม่ว่าจากการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆการอบรมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนี่ยเรื่อง AI นี่ใช่ไหม
1: เทคโนโลยีดิจิตอล
0: เทคโนโลยีใหม่ๆพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพนะครับลดข
1: ั้
0: นตอนความซับซ้อนต่างๆมารับใช้มาบริการประชาชนอันนี้จำเป็นนะ
1: จำเป็น
0: อันนี้ก็มันก็ต้องพิจารณากันลักษณะอย่างนี้ด้วยว่าว่ามีความจำเป็นนะครับผมครับแต่ว่าเอาละก็มีการตัดส่วนนี้ไปทั้งหมดในประมาณ 11,162 ล้านบาทนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.29% นะของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่ว่าสัดส่วนที่เยอะอะไรมากประมาณ 0.29% เท่านั้นครับ
1: ครับอันนี้ส่วนประเด็นนี้นะครับภาพรวมอาจารย์มองว่าโครงสร้างงบประมาณปี70เนี่ยโดยมุมมองของอาจารย์นะครับในฐานะที่เป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองมองว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็มันก็เป็นการตอบโจทย์นี่มันยังอยู่ในเรื่องว่าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำนะซะเยอะ 73% แต่จริงๆ73% นี่เป็นอะไรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำดูแลในเรื่องของเงินเดือนสวัสดิการ
1: ที่ต้องจ่ายประจำอ่ะเนาะทุกเดือน
0: ที่ต้องจ่ายประจำนี่ไม่รวมว่าเรื่องของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโน่นนี่นี่อีกนะมันจะเป็นประมาณสัก 76% น่ะของงบประมาณนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายการลงทุนนะฮะที่ว่าไปทำพวกโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสนับสนุนทางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะเป็นในเรื่องการพัฒนามันเหลืออยู่แค่ 20% นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการชำระคืนเงินต้นเนี่ยประมาณสัก150,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ชดใช้เงินกองกลางอยู่ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทนะมันภาพรวมมันยังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ก็คือว่างบในแต่ละปีเนี่ยแทนที่พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรบริษัทเอกชนเนี่ย เขาจะมุ่งเน้นไปเรื่องของการพัฒนาใช่ไหม
1: ครับ
0: การพัฒนาหรือว่าการลงทุนที่ว่าจะทำให้มันงอกมันเงยแต่ในส่วนของงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยหนัก อยู่ประมาณใน 75% ที่ว่าเนี่ยมันเป็นงบประจำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามกันนะครับว่าอันนี้มันทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะฮะคำถามมีอยู่ง่ายๆเนี่ยว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนงบประมาณรายจ่ายอยู่ประมาณ3ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: ผ่านมาถึงปีนี้เนี่ย4ล้านล้านบาทเนี่ยเรามองย้อนกลับไป10ปีที่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเรานี่มีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าคำตอบออกมาว่าก็พัฒนามากถนนหนทางอินฟราสตรัคเจอร์ความเจริญความทันสมัยมีมากก็แสดงว่าบ้านเราเมืองเรามีประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารรายจ่ายนะครับงบประมาณนะครับแต่ถ้าคำตอบออกมาว่าในระยะ10ปีที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมมาเลยลักษณะอย่างเงี้ยในขณะที่ก็มันก็เป็นคำตอบอีกแบบนึงว่าอ้าวตายแล้วที่เราทุ่มเทค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนมีระยะสำคัญในการพัฒนาประเทศในการทำให้เกิดความเจริญพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของประเทศเท่าไหร่นะแต่ว่าเทไปในเรื่องของการงบประจำกันมากกว่าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามที่มันจะดังขึ้นตลอดแล้วก็ดังขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็คงจะต้องมีการพิจารณาทบทวนกันในเรื่องนี้ครับผม
1: ครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของกระทรวงไหนบ้างที่ได้เพิ่มมากที่สุดและกระทรวงไหนแน่นอนก็จะมีทุกสำนักนะครับที่เขาก็จะมีการขึ้นแบบกราฟิกว่ากระทรวงไหนได้เพิ่มกระทรวงไหนโดนตัดบ้างภาพรวมอาจารย์เป็นไงครับเรื่องนี
0: ้เท่าที่ดูแล้วหน่วยงานที่ได้เพิ่มเยอะที่สุดนี่เป็นทางด้านกระทรวงการคลังนะนะฮะได้รับงบประมาณนี่ก็ประมาณ 440,000 ล้านบาทเศษเพิ่มจากปีก่อนนี่ก็ 41,000 ล้านบาท 10% นะฮะที่ว่าได้เพิ่มแต่ว่าที่ได้เพิ่มก็ไม่ใช่ว่าเอาไปทำอะไรนะหลักๆคือเอาไปชำระหนี้ของรัฐบาลน่ะไปคืนหุ้นกู้ไปคืนเงินกู้นะฮะที่ว่าขยับขึ้นมา 41,000 ล้านบาทเนี่ยนอกจากนั้นก็เป็นในส่วนของงบกลางนะฮะงบกลางที่ว่าเพิ่มขึ้นมาแต่ว่างบกลางนี่ก็คือจะไปจากประมาณ 600,000 ล้านบาทที่จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของเบี้ยบัตรบำนาญของทางฝ่ายประจำเนี่ยมากกว่าประมาณสัก400ล้านบาทส่วนรายที่ว่าโดนตัดลงมาเนี่ยนะครับก็มีบ้างหรือบางหน่วยงานแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยอย่างของงบกระทรวงกลาโหมอะไรต่างเนี่ยที่เหมือนว่าโดนตัดก็ลงมาประมาณสัก 0.2% ประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณ 0.4% ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับผม
1: ครับงั้นอาจารย์พูดถึงกระทรวงกลาโหมแล้วต้องเน้นยิ่งว่าภาพรวมเป็นยังไงครับในการพิจารณาครั้งนี้ครับ
0: กระทรวงกลาโหมในการพิจารณาครั้งนี้ก็ได้รับงบอยู่200ล้านบาทเศษนะฮะแล้วก็ลดลงจากปีก่อนเนี่ยนิดนึงอ่ะ 0.47% เอาว่าแทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยเนาะในแต่ไม่ได้เพิ่ม
1: ไม่ได้เพิ่มกลาโหมไม่ได้เพิ่ม
0: ไม่ได้เพิ่มก็โดนลดนิดหน่อยนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็ไม่ได้อยู่ที่ว่างบกระทรวงกลาโหมโดนตัดโดนไม่ตัดนะฮะหรือว่าทำไมไม่ได้เพิ่มนะมันคงอยู่ในเรื่องของที่จะต้องพิจารณากันในเรื่องของภัยคุกคามนะในยุคใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ภัยคุกคามตอนนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องความไม่มั่นคงในระหว่างประเทศอะไรกันแค่นี้นะแต่มันรวมไปถึงความมั่นคงในเรื่องของของยุคสมัยใหม่อ่ะอย่างพวกไซเบอร์ซิเคียวริตี้อย่างนี้ใช่ไหมพวก AI เนี่ยภัยพิบัตินะความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างเนี่ยคือเวลาพูดเรื่องของงบกลาโหมงบความมั่นคงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้ไปมองในเรื่องของว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเป็นยังไงต้องจำกัดไหมอะไรต่างถ้าพูดเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เองก็คงจะต้องพูดเรื่องว่าในการศึกการสงครามสมัยใหม่อย่างคุณบอลท่านผู้ชมท่านฟังดู ที่เขารบกันอยู่ในตะวันออกกลางอเมริกาอิสราเอลกับทางอิหร่านนี่ก็จะเห็นได้ว่าคนละเรื่องกับที่เรารับรู้กันมาแต่ก่อนนะแต่ก่อนด้วยการรบทับจับศึกก็ยกพลยกกำลังกันแต่ละฝั่งนะครับนะฮะมีปืนถาหน้าไม้มีรถถงรถถังแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของขีปนาวุธระยะกลางระยะไกลใช้เทคโนโลยีล็อกเป้าถล่มกันเลยว่าเนี่ยจะไปลงจุดไหนยังไง
1: ล็อกเป้ามากด้วยนะแม่น
0: แม่น
1: คร
0: ับ แล้วก็เนี่ยล็อกเป้าคนนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไปลักษณะอย่างนั้นแล้วนะครับของเราเองก็คงจะต้องมีการพิจารณาในข้อที่ว่าเป็นการยุทธการศึกสมัยใหม่เช่นเดียวกันครับ
1: ครับงบประมาณครั้งนี้ครับแน่นอนว่าทั้งในประเทศเองเรื่องของเศรษฐกิจนอกประเทศเองด้วยนะครับระบบต่างๆทั่วโลกก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงกันทั่วโลกเลยทั้งกำแพงภาษีเรื่องของราคาพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางที่เราก็ติดตามข่าวกันอยู่อ่าวเปอร์เซียด้วยสหรัฐกับอิหร่านด้วยอาจารย์มองว่างบประมาณปี70นี่ตอบโจทย์ไหมในมุมมองเรื่องของสถานการณ์ทั้งภายในแล้วก็สถานการณ์ของบริบทโลกครับอาจารย
0: ์มันก็ตอบโจทย์กันได้อยู
1: ่
0: ในระดับนึงนะครับนะฮะก็คือคำตอบโจทย์แรกหนึ่งก็คือว่าโอเคเรามีเงินไปใช้ไปจ่ายหมุนเวียนในเรื่องของเงินเดือนอะไรต่างเนี่ยเพราะมักจะมีข่าวลือกันมาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคุณบอล
1: ได้ยินอยู
0: ่ในส่วนของราชการนะเดี๋ยวก็มีข่าวลือว่าเนี่ยรัฐบาลจะถังแตกงั้นไม่มีเงิน
1: จ่ายอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: อะไรลักษณะเนี้ยไอ้นี่ผ่านมาเนี่ยมันก็ชัดเจนว่ามีเงินเดือนจ่าย
1: มี
0: เรื่อง maintenance หน่วยงานต่างๆที่จะมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือเอาไปใช้ไปบริการประชาชนเนี่ยก็ตอบโจทย์แหละนะฮะแต่ว่าในส่วนที่คำถามสมัยใหม่ในโลกสมัยใหม่แบบที่คุณบอลมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามกำแพงภาษีนะครับสงครามแบบที่แบบร้อนๆอยู่ในตะวันออกกลางนะฮะส่งผลให้ราคาพลังงานมันพุ่ง
1: สูงปี๊ดเลย
0: แล้วมันตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนนะครับพอไม่พอถ้าไม่พอโดนเหมือนปีที่แล้วนะจำได้ไห
1: ม
0: ปีแล้วนี่ต้องมีการออกพรก.กู้เงินเพิ่มไป400,000,000,000 บาทนะครับเอามาเยียวยาใช่ไหมมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามจากเรื่องของราคาพลังงานที่มันทะยานสูงขึ้นนะครับแล้วก็กระทบกับเรื่องรายรับอะไรต่างเนี่ยรัฐบาลต้องกู้มา400,000,000,000 บาทเอามาโปะในส่วนที่ว่าเอามาแจกจ่ายดูแลกลุ่มเปราะบาง13,000,000 สิทธิ์คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัส64,000,000นะครับประมาณ20,000,000 สิทธิ์นอกนั้นก็ไปเกลี่ยดูแลในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะก็ผมคิดว่าในปีนี้ก็น่าจะพอเพียงไม่นำไปสู่เรื่องที่ว่าเราจะเป็นที่ว่าจะต้องมีการกู้เพิ่มอะนะนอกงบประมาณลักษณะอย่างที่เกิดปีที่แล้วเพราะว่าเราก็เจอหรือว่าอยู่ในสงครามนี้อยู่ในที่ได้รับ impact รับผลกระทบกันในลักษณะนี
1: ้
0: แล้วก็นอกจากนั้นจุดที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลก็มีการตั้งงบประมาณกลางใหม่นี่12,000,000,000 บาทนะเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สังคมรองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานอันเนื่องมาจากเนี่ยจากเรื่องของสงครามที่เล่าให้ฟังไปนี่นะครับ
1: อีกเรื่องนึง
0: ส่วนสำคัญก็คือว่าครับคิดว่าได้มา12,000,000,000 บาทอย่างเพียงพอกับการเยียวยาผลกระทบนะหรือนำไปสร้างความสามารถในการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปหรือเปล่านะครับเชิญครับคุณบอลครับ
1: ครับงบกลางบ้างอาจารย์ครับงบกลางปีนี้เป็นที่หลายคนพูดถึงอยู่เหมือนกันก็เพราะว่างบกลางปี2570ที่มีการอภิปรายกันอยู่เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยเกือบ60,000,000,000วัตถุประสงค์หลักๆอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: จับงบกลางนี่ก็เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนนี่59,000,000,000 บาทนะคิดเป็นเท่าไหร่ครับ 9.5% เกือบ 10% นะปีที่แล้วนะรายการใหญ่ที่สุดเนี่ยเพื่ออะไรก็คือเป็นเรื่องของเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ ให้กับทางส่วนราชการแล้วก็พนักงานของรัฐนะครับตรงส่วนนี้ก็ 389,000 ล้านเกือบ 400,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็มีเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินอีกประมาณสัก 100,000 ล้านนะรวมถึงรายการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมแล้วก็รองรับความผันผวนของพลังงานในส่วนที่ผมเล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้ 12,000 ล้านนะฮะดังนั้นก็ต้องเข้าใจว่างบกลางที่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นเงินที่รัฐบาลนำไปใช้จ่ายได้อย่างอิสระหมดนะที่มีการพูดจากันบ้างว่าเหมือนตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลอย่าไปทำโน่นทำนี่มันไม่ใช่เดี๋ยวที่ไปที่มาเป็นอย่างนี้ในประมาณ 690,000 ล้านบาทเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ย ก็เป็นเบี้ยบัตรบำนาญอะไรของในส่วนของข้าราชการเนี่ยมัน 400,000 ล้านเข้าไปแล้วแล้วก็สำรองฉุกเฉินเลยเนี่ยประมาณ100,000ล้านสองส่วนนี้มัน500,000ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับครับผม
1: ครับเอาละครับช่วงท้ายคำถามท้ายเลยเอาหลังจากที่ลงมติเรียบร้อยงบประมาณปีนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ในโครงการต่างๆตามแผนโดยภาพรวมครับความครบถ้วนสมบูรณ์และที่สำคัญอยากจะมีข้อเสนอแนะอะไรฝากทิ้งท้ายในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้บ้างครับ
0: ครับในการประชุมครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทที่ดีนะเนาะในส่วนของทั้งฝ่ายกรรมการเสียงข้างมากนะฮะนำก็คือผู้แทนก็คือฝั่งรัฐบาลนะเพื่อนเองแล้วก็กรรมการเสียงข้างน้อยของทางด้านพรรคฝ่ายค้านที่เห็นก็คือว่าไม่มีบรรยากาศที่อะไรละดูระยุ่งอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับประท้วงกันไปประท้วงกันมาอะไรแล้วแต่เนี้ยมาดูตั้งแต่เช้ามาจนค่ำนี้ปรากฏว่าไม่มีนะคุณบอลนะเพราะจนเรียบร้อยดีได้เนื้อได้น้ำได้เนื้อหาดีนะครับนี่ก็ขอชื่นชมทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายการแทนกรรมการเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะในระยะต่อไปก็คือว่างบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าปีนี้ก็ตามปีหน้าปีที่กำลังจะตามมาก็ตามนี่ทำไงที่จะให้เกิดสองสามเรื่องนี้นะครับเรื่องแรกก็คือความสามารถในการแข่งขันนะ
1: คร
0: ับ เราต้องพยายามกันที่จะให้มีงบการลงทุนให้มันมากกว่านี้หน่อย
1: ครับ
0: 20%ใน 100% เนี่ยให้ไปหน่อยนะนะฮะแล้วก็เราต้องมีการลงทุนกับพวกเทคโนโลยีนะฮะพวก AI พวกดิจิทัลนวัตกรรมทักษะแรงงานนะที่เราจะไปแข่งขันกับโลกให้มากขึ้นนะฮะนี่เรื่องแรกเรื่องสองก็คือต้องปรับตัวกับภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับในยุคที่ว่าท้าทายมีปัจจัยข้างนอก external factor เข้ามาเยอะแยะนะครับไม่ว่าสงครามเรื่องภาษีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องที่สามก็คือว่าในเรื่องพลังงานแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแก้ไขปัญหาพลังงานเฉพาะหน้านะแต่ว่าจะมีการลดต้นทุนพลังงานมีการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานกันอย่างไรแม้กระทั่งเรื่องโอ้โหที่ผ่านมาเรานำเข้าตะวันออกกลางเยอะเลยนะประมาณ70-80%เนี่ยให้เผื่อแผ่ไปทางอื่นหน่อยได้ไหมนะฮะที่จะเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ข้อสุดท้ายนี่สำคัญนะที่ผมเล่ามาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็หลายท่านก็อภิปรายกันในวันนี้ก็คือทำยังไงจะปฏิรูประบบราชการหรือว่าในหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการโดยการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้งานกันให้มากขึ้นตัวระบบราชการทุกวันนี้เนี่ยประมาณ3ล้านคนเนี่ยน่าจะพอกันแล้วมั้งนะครับไม่น่าจะมีการเพิ่มไม่น่าจะมีการขยายไม่น่าจะมีการเติมคนกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาระเข้ามาในระยะต่อไปนะแล้วก็ไปกระทบในเรื่องว่าในเรื่องของวินัยการเงินการคลังเราต้องมีการไปกู้ไปยืมอะไรต่างๆในภาวะที่ว่าประเทศเราได้จัดเก็บภาษีอย่างที่ว่าเนี่ยได้ไม่เกิน3 ล้านบาทนะครับก็คงทำไงที่จะไปรวบรวมราชการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพราชการเนี่ยนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI ก็มาให้มากขึ้นแล้วก็บูรณาการกันให้มากขึ้นตอบโจทย์ประชาชนนะครับผู้รับบริการเนี่ย ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกับคุณบอลครับท่านผู้ชมครับ
1: โอ้วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ยังคงดูการถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้คู่ขนานกันไปด้วยนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนเลยก็ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมาวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับซึ่งท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับที่วันนี้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญเรื่องของการอภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570วาระที่2และก็วาระที่3ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องครับที่ทาง NBT ก็ถ่ายทอดอยู่เลยนะครับทั้งวันเลยวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็ดูไปด้วยฟังรายการไปด้วยการวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับอย่างที่บอกกันก็เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นต่างๆที่ได้มีการติดตามแต่ละกระทรวงนะครับมีเรื่องราวต่างๆทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศปากท้องชีวิตความเป็นอยู่นะครับรวมถึงภายนอกประเทศด้วยเรื่องกำแพงภาษีอย่างที่บอกเรื่องของราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยติดตามกันไปต่อเนื่องครับเราจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดจากประเด็นเป็นข่าวครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้ครับก็จะมีการเชื้อเชิญนักวิชาการนะฮะที่จะมาวิเคราะห์แบบที่คุณผู้ฟังก็ได้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มาคุยข่าวกันในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับตอนนี้ก็มีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ก็02-276-9717แล้วก็02-276-9721ข้อความนะครับวันนี้มีจากคุณดาวใจด้วยนะครับแล้วก็คุณวันเพ็ญที่ติดตามอยู่ที่ขอนแก่นนะครับบอกฟังทุกๆวันรวมถึงผู้เตยวิเชียรบุรีครับคุณทองพูลวันนี้ฟังชัดเจนนะครับเข้าถึงง่ายแล้วก็เรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันเปิดวิทยุไปด้วยนะครับบางคนก็ทำธุระส่วนตัวไปด้วยหรือว่าจะมีบรรยากาศของการติดตามข่าวเรียกว่าทำอะไรต่างๆไปด้วยก็จะมีสวทของเรานี่แหละอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเหตุการณ์แล้วก็ทุกๆสถานการณ์มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนึงล่าสุดครับกระทรวงศึกษาธิการนะฮะจับมือกับกระทรวงมหาดไทยนักถกกันครั้งแรกเลยจะผนึกกำลังนะครับเรื่องของดูแลพี่น้องประชาชนนักเรียนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการผลักดันทั้งครัวกลางรถรับส่งนักเรียนการดูแลเด็กนะครับในค่ายผู้ลี้ภัยเป็นการสร้างโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันครับโดยล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยครับภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับมีประเด็นหารือสำคัญในหลายเรื่องเลยสรุปให้ฟังแบบนี้ครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องโครงการอาหารกลางวันแล้วก็ครัวกลางCloud Kitchenนะครับต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอบต.ครับให้เข้ามามีส่วนร่วมคุณผู้ฟังในเรื่องของการบริหารจัดการครัวกลางแล้วก็โครงการอาหารกลางวันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เด็กๆนักเรียนนี่แหละนะครับได้รับอาหารที่มีคุณภาพอาหารที่สะอาดแล้วก็อาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนขณะเดียวกันครับก็เป็นการลดภาระงานของคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับงานจัดซื้อจัดจ้างใช่ไหมฮะแล้วก็งานธุรการที่อยู่นอกเหนือภารกิจเรื่องการสอนอาจจะทำให้คุณครูเนี่ยเสี่ยงต่อการผิดพลาดเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎหมายแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบได้ด้วยนะครับเบื้องต้นครับก็เตรียมนำร่องพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ทั้งจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดเชียงใหม่อุบลราชธานีร่วมกันครับพิจารณาปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายเรื่องระเบียบแล้วก็แนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดรูปแบบที่สามารถดำเนินงานได้จริงนะฮะแล้วก็ขยายผลไปยังพื้นที่ต่อไปอีกหนึ่งเรื่องเราจะเห็นเรื่องของรถรับส่งนักเรียนสคูลบัสใช่ไหมฮะเรื่องนี้น่าสนใจทั้งสองกระทรวงมหาดไทยกับศึกษาธิการนะครับหารือกันคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.สนับสนุนครับแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในระดับอำเภอและก็ระดับตำบลโดยจะให้ความสำคัญกับเด็กในพื้นที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ที่มีข้อจำกัด เรื่องของการเดินทางเพื่อให้น้องๆนักเรียนนี่แหละสามารถเดินทางไปเรียนหนังสือได้อย่างมีคุณภาพนะครับได้อย่างปลอดภัยสะดวกแล้วก็เท่าเทียมลดปัญหาเด็กนักเรียนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาเพราะข้อจำกัดเรื่องระยะทางหรือว่าเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพราะอย่าลืมคุณผู้ฟังค่ารถเป็นปัจจัยหลักเลยนะถ้าเราไม่มีบางทีแล้วเนี่ยก็ไปเรียนไม่ได้บางทีไปไกลๆเนี่ยต้องมี1หลักค่ารถในการเดินทางไปเรียนหนังสือดังนั้นครับทั้ง2กระทรวงก็มีการหารือกันศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทยโดยแนวทางหารือนี่ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.เนี่ยมาสนับสนุนแล้วก็มีการจัดสรรรถรับส่งนักเรียนในอำเภอในตำบลในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพื่อป้องกันนะฮะแล้วก็ดูแลนักเรียนบางทีแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาได้จากเรื่องของข้อจำกัดเรื่องระยะทางในการไปโรงเรียนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการหารือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันเรื่องการจัดการศึกษาครับให้แก่เยาวชนในค่ายผู้ลี้ภัยกระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหาแนวทางดูแลเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือว่ายังไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงเด็กในค่ายผู้ลี้ภัยให้สามารถนะฮะที่จะเรียนรู้เข้าสู่ระบบการศึกษานะครับเพื่อที่จะรับรองเรื่องของสิทธิทางการศึกษาการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ติดตามดูแลอย่างทั่วถึงและก็ต่อเนื่องเป้าหมายครับเป้าหมายสำคัญเลยคือเด็กทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับพร้อมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายเรื่องความมั่นคงแล้วก็เรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยความร่วมมือครั้งนี้ครับทั้งกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทระรวงทองและกระทรวงมหาดไทยก็จะช่วยกันเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งอาหารกลางวันที่มีคุณภาพการเดินทางไปโรงเรียนอย่างปลอดภัยนะครับตลอดจนการรับรองโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กที่มีข้อจำกัดทางด้านสถานะบุคคลนะครับเพราะเด็กทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงมาติดตามกันเรื่องของสินค้าเกษตรกันสักนิดนึงนะฮะล่าสุดนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เป็นประธานครับเรื่องของการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่3/2569โดยใหญ่ใจความครับเป็นการขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยนะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งที่จะตอบโจทย์เทรนด์การค้าโลกยุคใหม่เรื่องของการแข่งขันที่ยั่งยืนก็เตรียมครับจะทำมาตรฐานสินค้าเกษตรสำคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นกุ้งทะเลคาร์บอนต่ำเสาวรสนะฮะรวมถึงอีกมีทั้งไม้ล้อมกลุ่มปาล์มนะฮะแล้วก็การปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกใบรับรองมาตรฐานบังคับที่มีความชัดเจนที่มีความโปร่งใสแล้วก็ออกใบรับรองให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นภายในเวลา15วันในขณะเดียวกันครับก็มีการผนึกกำลังกับระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารนะครับโฉมใหม่ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยเรื่องของอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำครับว่าการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเนี่ยต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะฮะไม่สร้างภาระต้นทุนส่วนเกินให้กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้สามารถนะฮะที่จะรักษามาตรฐานเหล่านี้นะครับก็เปรียบเสมือนกับคู่มือนะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรยุคใหม่สมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็มอบหมายให้กับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติพัฒนาตราสัญลักษณ์มาตรฐานคิวนะครับให้มีอัตลักษณ์ในระดับสากลที่จดจำง่ายตลอดจนสร้างการรับรู้ครับให้กับผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวางด้วยนะครับเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองทางการค้าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตนำไปสู่ความยั่งยืนของเกษตรกรไทยนะครับและนี่คือทั้งหมดครับของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้นะครับที่ผู้ฟังกำลังติดตามกันอยู่คุยกันง่ายๆพูดถึงกันทุกวันนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกเรื่องราวอย่างที่บอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนประเด็นสำคัญในรอบวันที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าผู้ฟังก็สามารถติดตามกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับ17 น.ถึง 19 น.ครับ ทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่รวมถึง AM 819 GHz AM 891 GHz และ1467 GHz ขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับของขวัญที่ทยอยส่งมาใจส่งใจส้มนี่รับไว้ขอบพระคุณมากเลยแล้วก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งเพจ Facebook ด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังติดตามกันอยู่ชื่อมิ้นครับสวัสดีมานะฮะแล้วก็เวลาหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยวันสกันแก้วประจัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
8: ขอบคุณ
9: ขอโทษ
7: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
8: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปลเพิ่มเข้าไปหนึ่งก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและสองคือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็ขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบ โดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ถึงร้อยละ 49นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
10: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย plus
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
12: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่

0: อาโตสรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทั้งนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนารุมนอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุด

0: ที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาร คามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราชูบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับแวดวงกีฬากับผลการขันวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพินิจดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทนายของนภาเดชนะแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างเรื่องของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจอนนะครับก็สู้กันสูสีในอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVG ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0นะต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มและแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14-11เข้าทางไทยแล้ว14-12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะใช้กับชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเสิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 นส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเข้ารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะก็เกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วเราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบต้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกละแล้วก็ตามหลัง 1-2 เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย 15-10 ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์ทนะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะก็ถือว่าเป็นการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนะครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็หรืออเมริกาใต้อะหญิงนะก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะถ้าลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานะสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก 1-3 นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นUAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะฮะแต่ว่าจักรพันธ์บันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักน่ะสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะฮะการขึ้นโมงการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็ 3-0 แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดลบีนะครับยิงอีก1ประตูอิรักนำไทยอยู่ 3-0 นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังแล้วไล่มา1ประตูจากชันทวัฒน์กาติฟนะครับจบเกมเราแพ้1ประตูต่อ3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจีนาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จะเป็นต้องปล่อยก็ได้นะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนำวงอ่องตระกูลก็เครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุด U 23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก่อนทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีกิสถานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สรีวันนวรีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยศมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcord HD 131 ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดด้านลาลิก้าสเปนด้วยนะฮะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนไปต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮลงไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีร์กีสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนวิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ 16:00 นถึง 18:00 นรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะพรเทพจินบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์นะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์ภักดีเจรศักดิ์ฝักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงชงหวานหวานชงขมๆนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะนะมคินพันมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันท์คำสนองนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพรนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดิการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปรือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีทางด้านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนีกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อวากับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยมันก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกที่ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเรร่าดาซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเยโมบิชโชลีนะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะอีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1ประตูต่อ0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับก็เป็นเชียงรายชนะ นะชลบุรี 1-0 นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินได้แต่ต่างนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทรูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลด์เนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะนะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะฮะเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ 1-1 ก่อนที่เล่นจังหวะ 1-2 กับมาร์ตินโอเดการ์ดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะคอมเมนตรี1-2นะครับจากการยิงของเคอร์ลิงอาลันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอาลันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่นี้นะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์เดอร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวคัพรอบ3นะครับมิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่าแหมนะเสียไวแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอมโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทยริกจอร์ดหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้โมงเน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับแอฟเวอร์ตัน2-2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนเอเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะมาร์กันคาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะนะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอนมาร์ส 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีด 1-1 ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคอมเมนตรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์เสมอสเปอร์0-0นะครับเฮาซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0-0นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบุกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เสมอชาเก้0-0นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเยิร์นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาเก้0-0นะครับโดยที่ชาเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาลิอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาลิอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นลืมตัวไปนะเหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดนเบนเซม่ายิงมั่งทางด้านของกาเรตเบลฉกไปยิงกันประมาณนี้นะทำให้รับกระชอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมรอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะ กว่าที่ชาวเก้04จะให้โอกาสเขานะนะคราวนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัล Man of the Match นะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยทางด้านของชาวเก้04นะนะฮะเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริอุสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของเอาแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมนเชนกัดบัตนะครับ4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคินสันนะครับนะลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบุนเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงในนาทีที่75ให้ทีมเอาแบกนะครับของนิโคลัสเมคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมนเชนกัดบัต4ประตูต่อ3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลแบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมคเกนซันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนชั่นการบัตรแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะยูเนี่ยนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์เบอร์ไลซิก3ประตูต่อ1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลิโชซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอัตแลนต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่านะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาร์ติกบิบาวชนะอาร์ติโกมาดริดนะ 3-0 นะครับแล้วก็บีอาร์เรลแพ้ลาคอลุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมกิจจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมกิจจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลก้าของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี 25-27 กันยายนนะครับมาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กันอย่างดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษศักดิ์นะครับอ๋อรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อารากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนลองเปลวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดนิเอลคาสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุชาอนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าทาแลนต์เรซซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้เดนิเอลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตามหลัง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองเปลวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับนะครับที่ห้องประชุมสวนวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการ ฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดียวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพที่ฟังดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพที่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนะหรือมนอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผลัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 ณะตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อถูกเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติคำประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
8: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วนะครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิติรับพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
7: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทย plus กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
9: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละราย หากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
10: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทางนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทางนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิษาประทุมมารายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่า

0: ยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษยังไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย Cทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 หลังจากฝูงสาย C พร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง MonoMax Sport การแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
4: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขัน โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระ

0: อูนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
1: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรก2เกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนของมันว่าเราจะออกจะได้ยังไงนะครับเพราะว่าความนักเตะที่เรามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
0: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาปุริภัทรสอนการรายงาน
2: นายนันทพลทองเนียนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตะพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
7: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
8: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้าย คุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆ เห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจะไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจัดให้อยู่ในกลุ่มอิกโนเรนท์หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายไปลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีแล้วก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวลไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วโมงเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกและก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้นทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไป
ฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลในการทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมันนี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มรั้งลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆแล้วก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

งครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจนึงฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่เหรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เหรอคะพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

องตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรียยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบริก2ตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปใบเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้ว

างความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโหกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบานทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เล่ามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้เธอใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดทำกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาแทนที่และก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลงนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อให้ผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบประโลมความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอเป็นนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ทำไมผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์และหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นตั้งหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อาจจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้เบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุดจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรกฤษณานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบโดยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
7: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 ป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำแรงงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-work permit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา 21:00 นจนถึง 22:00 นกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ83ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างนึงที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยโอ๊ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากกว่า1ศตวรรษที่คือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหานี้มาตลอดเลยเขาก็บอกว่ามันมีกฎแห่งการแบ่งเวลาอยู่ก็คือหลัก888นะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยจริงบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: ออแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
1: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: กลับมาอยู่กับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีคศ1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ย แพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิตินึงนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปันก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสีย

นอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะอ่ะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปั่นนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารที่ไทยนะที่วันนี้ปานามาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปั่นต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
6: นางสาตรีสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลาลที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ 2-20 นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love Light in My Heart และเนื้อร้องภาษาไทยก็คือแก้วตาขวัญใจคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12คุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อเดือนเมษายน2496กับวงสุนทรภพนะคะเป็นแผ่นตราวิทยุอส.และเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพจะเริ่มได้เสียงของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะวิมานทลายครวญสวาทหากภาพเธอมีวิญญาณ3เพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธ

ท่านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิราชโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาดกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสม

ควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมานทลายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีพุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวลีช่วงวิกขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบยวาทและเพลงที่4ชาวอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลมโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทำนองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับแต่สมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการล้นงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝังแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570 พื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี
8: ้นายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขชิดาสันทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงค้างแรมในป่าโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499โดยคุณภาวังในธรรมเป็นผู้ขับร้องค่ะคุณภาวังในธรรมเป็นศิลปินกรมศิลปากรนะคะคุณภานอกจากจะมีผลงานการขับร้องของกรมศิลปากรตามต้นสังกัดของคุณภาแล้วนะคะยังมีโอกาสขับร้องเพลงนอกกรมศิลปากรด้วยอย่างเช่นเพลงวันเพ็ญคุณภาขับร้องกับคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญปี2480คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคคลทำนองโดยท่านผู้หญิงพงร้อยสนิทวงอภัยวงเพลงที่สองเงาไม้จากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งปี2483คำร้องโดยภริยาโกมารกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้หญิงพงร้อยสนิทวงอภัยวงและเพลงที่สามดัชนีไฉไลคุณภาขับร้องกับคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางค่ะคำร้องเป็นของอิงออนหรือศักเกษมหุตาคมทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติรวม3เพลงที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรม

นั่นคือเพลงที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะมีเพลงวันเพ็ญเงาไม้และดัชนีฉายไหลสำหรับการบรรเลงของวงกรมศิลปากรคุณนภาหวังในธรรมก็เป็นนักร้องเสียงโซเปรโนและคุณนภาก็ยังขับร้องเพลงไทยในท่วงทำนองของสากลได้อย่างดีทีเดียวบรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรจะเลือกมา2เพลงนะคะลาวเจริญศรีและลาวดวงเดือน

นอกจากเพลงต่างๆที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องแล้วก็ยังมีโอกาสไปขับร้องเพลงโฆษณาสินค้าด้วยเป็นการโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมียาสีฟันยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็คือการโฆษณายาสีฟันไอปนาคุณนภากับล้วนควันธรรมขับร้องด้วยกัน

วันนี้เราได้ฟังเพลงและลีลาในการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงลักษณะต่างๆแล้วนะคะก็จะขอหยุดไปเพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราจะฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยเป็นศิษย์ของครูพยงมุกดาตั้งแต่เล็กๆก็มีผลงานบันทึกแผ่นแล้วนะคะหลายเพลงทีเดียวคืนนี้ฟัง3เพลงจากเสียงของเด็กชายวินัยพันธุรักษ์เมื่อปี2507ขวัญใจนักเรียนเด็กขายเพลงและเด็กชายขายเบอร์ทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสมัยยังเป็นเด็กชายเมื่อปี2507นะคะโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงให้ขับร้องหลายเพลงคราวนี้มาฟังนักร้องเพลงโหซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นคือเพชรพนมรุ้งค่ะฟังเพลงเริงรถไฟต่อด้วยสังสรรค์หันษาสองเพลงนี้ผลงานของครูวิมลจงวิไลนะคะและสื่อสารมวลชนเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังการขับร้องเพลงโหของคุณเพชรพนมรุ้งได้เลยค่ะเริ่มด้วยเริงรถไฟ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงที่คุณเพชรพนมรุ้งขับร้องอีกเพลงหนึ่งคือเพลงทะเลสะอื้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาปฏิบัติมาฟังธรรมะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเย็นมีความนุ่มนวลในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาท่านได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสให้เห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงหัวข้อที่เราจะทำการพิจารณาภาวนาในวันนี้คือการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นธรรมชาติธรรมดาของความตายที่มันอยู่ใกล้กับการเกิดนิดเดียวตั้งแต่เวลาเราจะเจริญมรณสติคือการระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้อยู่สองขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราจะมานึกถึงแต่ความตายความตายอันนั้นมันขั้นตอนเดียวมันจะผิดแต่วิธีการนั้นต้องมีสองขั้นตอนเสมอท่านผู้ฟังเริ่มดับแรกทำความเข้าใจกันก่อนว่าทำไมเราจะต้องมาพิจารณาถึงมรณสติเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายท่านผู้ฟังแต่จะคิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องการพลัดพรากบางคนกังวลใจบางคนไม่สบายใจบางคนแบบวุ่นวายใจแสดงว่ายังมีความกลัวการพัดพลาดกลัวความตายอยู่อันนี้ต้องเจริญมรณสติเลยเพราะการเจริญมรณสติจะทำให้เราไม่กลัวตายไม่กลัวการพัดพลาดแต่สามารถที่จะพร้อมรับมืออยู่กับมันได้คุยได้พูดได้ไม่กังวลใจมีความสบายใจด้วยท่านเคยตรัสไว้ตะบวงว่าถ้าเรากลัวสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นภัยสิ่งไหนเป็นภัยสิ่งนั้นมีทุกข์ในที่นี้ถ้าบอกว่าเรากลัวทุกข์โอ้ฉันก็จะหนีทุกข์ทุกข์มันไม่ได้มีไว้ให้หนีไงทุกฝั่งถ้าเราจะหนีทุกข์นั่นคือเราปฏิบัติผิดแต่ทุกข์มีไว้ให้ทำความเข้าใจให้พุ่งเข้าหาให้ใส่ใจให้สนใจให้รอบรู้ตั้งใจกันว่าปริญญาความรอบรู้ความเข้าใจคือสนใจไปในสิ่งนี้เปรียบไว้เหมือนกับแผลท่านผู้ฟังแผลคุณเจ็บอ่ะคุณก็ต้องใส่ยาตรงนั้นไงก็ถ้ามันไม่เจ็บมันไม่มีปัญหาเราไม่ต้องสนใจมันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาผิวหนังตรงไหนที่เรียบสบายดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็สบายๆไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตรงไหนเป็นแผลตรงไหนมีอาการคันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตรงนั้นเนี่ยเราต้องใส่ใจสนใจไปตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังมันคือทุกข์ทุกข์เราต้องสนใจใส่ใจเหมือนแผลคุณต้องใส่ยาแต่ถ้าไปใส่ยาตรงที่มันไม่เป็นแผลมันก็ไม่ถูกนะต้องใส่ยาตรงที่มันเป็นแผลด้วยมันถึงจะหายตรงไหนเป็นแผลไม่ใส่ยาแต่ไปใส่ยาตรงที่ไม่เป็นแผลมันไม่หายนะหมอก็บอกให้ยาหยอดตาไอ้นี่เดินไปหยอดตาเงินแต่หยอดตาตุ่มมันไม่หายก็ตาตุ่มไม่ได้เป็นอะไรถ้าเรามีทุกข์เราต้องรักษาที่ทุกข์ตรงไหนคือทุกข์ก็ตรงที่เราไม่สบายใจนั่นแหละตรงไหนเรากังวลใจตรงไหนเรากลุ้มใจตรงไหนเราไม่เข้าใจความสบายใจความเข้าใจจ
จะเกิดได้ตรงนั้นทุกนี่แหละมันจะทำให้เราพ้นทุกได้แต่การที่จะพ้นทุกได้ไม่ใช่ว่าหนีทุกพ้นทุกไม่ใช่อย่างนั้นเราจึงต้องเข้าใจทุกเราจึงจะพ้นทุกได้นี่คือให้เหตุผลก่อนนะทุกฝั่งว่าทำไมเราถึงต้องมาทำการพิจารณาเรื่องความตายเพราะเราจะได้ไม่ต้องกลัวตายความตายเป็นอะไรเป็นทุกข์สิทุกข์แน่นอนดูฟังทุกข์อยู่ในโลกเราจะพ้นจากทุกข์ได้คุณต้องเข้าใจทุกข์ถ้าไม่เข้าใจทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้จะเข้าใจได้ต้องใส่ใจในมันต้องสนใจมันอีกครั้งนึงนะเหมือนแผลนะก็ถ้าไม่มีแผลมันจะไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาแผลนั่นมันคือทุกข์คุณจะหายจากแผลได้ไม่ใช่ว่าหนีแผลไม่ใส่ใจแผลไม่ใช่คุณยิ่งต้องใส่ใจแผลเลยแผลอะไรจากเชื้อประเภทไหนเป็นแผลอุบัติเหตุหรือแผลจากเชื้อภายในมันวิธีรักษาคนละอย่างเราต้องใส่ใจในมันคือสนใจในทุกข์ในที่นี้เราเจาะมาเรื่องของความตายสนใจใส่ใจเพื่ออะไรรับรู้มันรับรู้แล้วยังไงเราจะพ้นเราจะอยู่เหนือเราจะรักษาให้มันหายได้เหนือจากมันพ้นจากมันคือมันไม่เป็นแผลต่อไปมันไม่เป็นทุกข์ของเราอีกต่อไปวิธีการทำท่านผู้ฟังเราจะเจริญมรณสติในขั้นที่1ให้ทำความเข้าใจว่าความทุกข์ในที่นี้คือความตายเนี่ยมันง่ายมากเหตุแห่งความตายของคนเรามีมากทุกฝั่งมากจนไม่รู้จะนับยังไงแล้วเราอยู่ห่างจากความตายเนี่ยนิดเดียวนะท่านผู้ฟังได้เห็นภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสึนามิอย่างเงี้ยหรือเกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลเนี่ยโอ้โหภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมาพัดพาทั้งซากเศษสิ่งใดๆความตายคลาดจากความเป็นนิดเดียวนะทุกคนนี้ไม่ทันถูกน้ำพัดไปบึ้มตายเลยคนเดินมาข้างๆกันคนหนึ่งถูกน้ำพัดไปคนหนึ่งหลุดออกมาได้นอกกระแสน้ำไอ้คนหนึ่งถูกพัดไปนี่โดนหินกระแทกแขนไปทางขาไปทางตัวไปทางหนึ่งหัวคอไปอีกทางหนึ่งตายอีกคนหนึ่งรอดมาจากกระแสน้ำนั้นได้ไม่ตายถือว่ามันห่างกันนิดเดียวแค่ก้าวเดียวอะแค่อึดใจเดียวที่คุณจะแบบว่ายมาได้หลุดออกจากภัยพิบัตินั้นได้อุบัติเหตุท่านผู้ฟังมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากไม่ใช่แค่ว่าภัยพิบัติที่วัน100ปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งหรอกท่านผู้ฟังเอาแค่ในบ้านเราลื่นล้มในห้องน้ำหัวกระแทกซิงตายได้ทุกปีมีเคสแบบนี้กำลังกินข้าวอยู่สบายใจนี่เกิดอาหารมันตันคอยังไงหลุดเข้าไปในหลอดลมอึกตายยังไม่ทันกินอิ่มเลยนะนั่งอยู่บนโต๊ะนี่แท้ๆเลยปุ๊บปั๊บนี่ยังคุยกันอยู่นี่มีทุกปีท่านฟังเคสนี้เป็นร้อยๆพันๆเคสอาหารติดคอตายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่มีหมดยังไม่ต้องนับรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆท่านฟังบางคนเห็นกันอยู่หลัดๆเป็นไข้หวัดใหญ่คิดว่ากินยาแล้วก็นอนพักก็จะหายกึกน็อกปึ้งเอาไม่ตื่นมาเฉยพบว่าเป็นหลอดเลือดในหัวใจตีบอีกโอ้มันหลายโรครุมเราเหมือนเป็นระเบิดเวลาอยู่ข้างในเราไม่รู้เลยบางคนก็ไปเที่ยวกันธรรมดาโดนเป็นแผลอะไรไม่รู้บาดหรือสัตว์ร้ายต่อยกัดอะไรคิดว่ากินยาแก้อักเสบนอนพักก็จะหายโดนคิดว่าจะไปหาความสุขความสบายเวลาไปเที่ยวไปดูนั่นนี่ให้ตื่นตาตื่นใจแต่กลับก็ตายได้กลับไม่ถึงบ้านเลย
ความตายท่านผู้ฟังอยู่ใกล้เรานิดเดียวแค่ว่าเรานั่งอยู่เฉยๆโอเคกันฉันพยายามที่จะแบบว่ารักษาตัวฉันให้ดีไม่ต้องไปตายโอ้ยเธอเปิดลมมันตีขึ้นนะแล้วเราไม่หายใจเงี้ยเราไม่หายใจแค่นิดเดียว6นาทีนะไม่เกิดเราก็ตายแล้วท่านผู้ฟังลมหายใจเข้าหายใจออกของเราหายใจเข้าหายใจออกตอนเนี้ยต่ออายุเราไป5นาทีแล้วนี่นะถ้าเราไม่หายใจในครั้งต่อไปคุณอยู่ไม่เกิน5นาที6นาทีเอวังเหมือนกันความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวเหตุแห่งความตายมีมากมากชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ได้เลยจริงๆแล้วความตายมีอยู่ณตอนนี้เลยท่านผู้ฟังขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเราขณะนี้ด้วยและขณะนี้ด้วยเซลล์ของเราในร่างกายทุกตัวเนี่ยมันตายลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วตัวนี้ตายเดี๋ยวตัวอยู่ตรงหัวใจก็ตายอีกตัวในลำไส้ก็ตายอีกอะตัวในหลอดเลือดก็ตายด้วยนะร่างกายเราเป็นประกอบจากอวัยวะต่างๆใช่ไหมอวัยวะต่างๆก็ประกอบจากเซลล์เซลล์รวมตัวกันทำหน้าที่นี่อันนี้ก็เป็นอวัยวะหนึ่งแต่ละเซลล์ละเซลล์มันไม่ได้มีอายุ50ปี60ปีอะไรนะท่านฟังไม่ต้องพูดถึง70 80 2 3ปีแล้วล่ะมันตายปุ๊บมันก็ก๊อปปี้ตัวเองขึ้นมาใหม่เกิดใหม่ก่อนมันตายมันก็มีอาหารมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดขึ้นมาใหม่มีความตายซ่อนอยู่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีความตายเกิดขึ้นทุกขณะอยู่ตอนนี้อยู่แล้วเพียงแค่ว่ามันมีความเกิดที่มันมาชดเชยไปความตายมันจึงเห็นไม่ค่อยชัดสำหรับคนที่แก่ใกล้จะตายแล้วนี่ความเกิดมันน้อยหน่อยความตายมันมากหน่อยจึงปรากฏออกมาเป็นความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัดจึงปรากฏออกมาเป็นรูปของความที่ว่าตายไปถึงแม้ว่าตอนที่เราตายไปตอนแรกๆนะท่านผู้ฟังเพิ่งตายใหม่ๆสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรืออาจจะถึง5ชั่วโมงแรกนี่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเรามันตายไปหมดแล้วนะมันก็ยังมีชีวิตซ่อนอยู่ในความตายเหมือนกันนะเซลล์บางเซลล์นี่ยังทำงานได้อยู่ถึงแม้ว่าสมองเราจะหยุดแบบหัวใจเต้นไม่มีแล้วเนี่ยนะสมองหยุดทำงานแล้วเนี่ยแต่เซลล์หลายๆเซลล์มันยังไม่ตายบางทีอยู่ได้โดยที่ไม่ได้มีออกซิเจนมีความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชีวิตมีซ่อนอยู่ในความตายนี่เป็นวัฏจักรเป็นสิ่งที่มาด้วยกันมีเกิดก็ต้องมีตายมีตายก็มีเกิดมันเป็นสองอย่างที่มาด้วยกันที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกฝั่งเหมือนเหรียญมาสองด้านมีหัวก็ต้องมีก้อยนะถ้าจะเอาแต่ก้อยก็มีหัวด้วยเหมือนไม้มีสองด้านด้านต้นกับด้านปลายเราจับเอาด้านต้นด้านปลายก็มาด้วยเราจับเอาด้านปลายด้านต้นก็มาด้วยเหมือนทุกอย่างเงี้ยทุกก็มีสุขสุขก็มีทุกถ้าคุณจะเอาสุขทุกก็มาด้วยเพราะว่าเวลาเราสุขนี่ทุกมันมีมาปนด้วยแน่นอนเราจะทุกตอนที่ว่าความสุขนั้นหายไปเราว่าเรามีความทุกถ้าคุณมีความทุกความสุขมาด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงตอนที่ทุกมันไม่มีนี่ความสุขจะเกิดขึ้นทันทีทุกจะสุขตอนที่มันหายไปเพราะฉะนั้นมันมาด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยเป็นวงโคจรเป็นวัฏจักรจริงๆเรียกเกิดตายเกิดตายไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวถูกด่าเดี๋ยวถูกชมเป็นวัฏจักรเป็นวงโคจรมันมาด้วยกันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งกลัวยิ่งเจอ
ยิ่งไม่อยากเจอยิ่งได้เพราะความอยากกับความสูญเสียมันมาด้วยกันระหว่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ของธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าตัวฝังท่านมาค้นพบว่าที่ว่ามีได้มีเสียมีสุขมีทุกข์มีเกิดมีตายเหล่านี้สัดส่วนบางทีมันไม่เท่ากันอยู่นะเช่นสุขบางอย่างที่ว่ามีทุกข์มาด้วยนะสัดส่วนมันแตกต่างกันอยู่บางอย่างมีสุขน้อยมีทุกข์มากบางอย่างมีสุขมากมีทุกข์น้อยมันสัดส่วนไม่เท่ากันในความที่ท่านมาพิจารณาเรื่องความเกิดบ้างความตายบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างแล้วเห็นสัดส่วนที่มีน้อยบ้างมีมากบ้างนะเอาความเกิดความตายก็ได้บางคนก็อายุยาวอายุแบบ100ปี120ปีถึงตายสัดส่วนของอายุก็มากบางคนเกิดมาไม่พอ5ปี6ปีตายสัดส่วนอายุก็น้อยด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันทั้งสุขทุกข์เกิดตายนี่ทำให้ท่านเห็นช่องรู้ป่ะเห็นช่องเห็นทางนั่นเองช่องคือช่องทางที่จะดำเนินไปได้โอ้มันมีทางออกอยู่ตรงนี้นะเหมือนกระแสน้ำพัดมาบึ้มบึ้มบึ้มมาโอ้โถคุณจะไปไหนไปสวนมันเหรอโอ้ไม่ได้ตามมันโอ้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าวิ่งสวนมันกำลังเราก็ไม่พอวิ่งหนีมันโอ้มันมาเร็วกว่าเราก็หนีไม่ได้ต้องว่ายตัดกระแสท่านจึงเห็นอีกช่องหนึ่งไปทางนี้ทางนี้ทางออกไปทางขึ้นที่สูงแล้วเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องขึ้นที่สูงหรือจะถูกพัดไปแล้วก็ต้องทำตัวให้มันเล็กๆไม่ได้ไปกระแทกโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องหดอวัยวะต่างๆก็มาหาที่แห้งหาที่จับหาที่เกาะหาที่จะตื้นที่จะยืนเหยียบถึงเหล่านี้คือช่องทางที่พระพุทธเจ้าเห็นตั้งหวังหอที่ยืนเหยียบถึงหอที่จะเกาะที่จะจับนั่นคือสรณะตั้งหวังสรณะสรณะแปลว่าที่พึ่งสรณะแปลว่าที่เกาะสรณะหมายถึงที่จับที่จับที่เราจะจับไว้ไม่ให้เราไหลไปตามกระแสกระแสนี้ที่นี่คือความเพลินความเพลินไปตามความตายนะเพราะเพลินไปตามความตายเราจะกลัวเราเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวถ้าเรากลัวสิ่งไหนแสดงว่าเราเพลินไปแล้วในสิ่งนั้นท่านผู้ฟังเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้เพลินนะฉันแบบคอยแบบกลัวมันเนี่ยฉันจึงไม่อยากจะคิดถึงมันนั่นแหละท่านผู้ฟังเราเพลินเพราะความเพลินมันไม่ใช่ความคิดนะความเพลินมันเกิดจากตัณหาตัณหาหมายถึงความไม่อยากนะตัณหาคือความอยากใช่ไหมล่ะความอยากมี3อย่างคืออยากมีอยากเป็นและอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่เป็นคือไม่อยากนั่นแหละไม่อยากคือตัณหาจะไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้อยากที่จะไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือตัณหาตัวฝังก็เรียกว่าวิภวตัณหาความอยากไม่ใช่ความคิดนะความอยากมันคือตัณหาพอเรามีความอยากแล้วเราจึงคิดนะความคิดมาที่หลังนะทุกฝังอยากที่จะไม่ได้ก็จะไม่คิดอ่ะไม่คิดแต่มันก็คิดอยู่ดีมันจะคิดแบบลึกๆอ่ะความคิดบางความคิดไม่ได้เป็นคำพูดไม่ได้เป็นเสียงแต่มันเป็นความรู้สึกเฉพาะอย่างที่บอกโอ๊ยกลัวมันจะออกมาเป็นรูปแบบนี้กลัวบ้างอะไรบ้างนั่นแหละแสดงว่าเรามีความเพลินเป็นตัณหาเพลินไปในสิ่งที่เราไม่อยากได้ความเพลินนั้นคือกระแสที่พัดเราเดี๋ยวไปชนสิ่งนั้นไปกระแทกสิ่งนี้โอ้ยมีปัญหาตามต่อมาอีกหนักขึ้นอีก
เดี๋ยวเป็นเรื่องเลยด่าคนนั้นว่าคนนี้ตีเตียนคนนู้นเนี่ยพอจะมีใครมาพูดเรื่องความตายเขาก็ว่ากันละทำไมมาพูดนี่ไม่เป็นมงคลก็กระแทกจุดนั้นอีกกระแทกเรื่องนี้เดี๋ยวไปความเชื่อกับกลุ่มนั้นเดี๋ยวเรื่องสายมูอีกถูกหลอกไปเสียเงินอีกยังเรื่องค่าใช้จ่ายการรักษานั่นนี่โอ้เกิดภาวะกตัญญูกตัญหานี่มันมีผลกระทบตามต่อมาเยอะนั่นคือเพราะเราเพลินไปเพลินเหมือนกระแสตวังที่มันจะซัดพัดเราไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเนี่ยจากการสังเกตนี่คือด้วยปัญญานะทำให้ท่านเห็นทางในที่นี้คือว่ายตัดกระแสตัดกระแสไม่ให้ตามเจ้าความเพลินนี้ไปจะตัดกระแสได้ต้องดูจังหวะนี้ต้องพิจารณาสังเกตนี่แหละท่านฟังคือการเอาใจใส่เราจะไม่กลัวตายได้เราต้องเอาใจใส่เรื่องนี้ยังไม่ครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นแผลตรงไหนคุณต้องใส่ใจตรงนั้นนะตรงไหนไม่เป็นแผลเราไม่ต้องมีปัญหาทั่วละเรากลัวตายเราต้องใส่ใจตรงเรื่องความตายเราใส่ใจเรื่องความตายเราจะไม่กลัวตายเราจึงต้องเอาความตายมาพิจารณามาดูการนึกถึงความตายในขั้นแรกนี่เรียกว่ามรณสติว่าความตายเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆง่ายจริงๆเราห่างจากความตายนิดเดียวยังไม่ต้องพูดถึงว่าคนเราเดี๋ยวนี้อายุ100ปีอย่างมาก120ปีนี่มู้แทบจะไม่มีแล้ว100ปีสวักมากๆนี่นะจริงๆมันไม่มากนะท่านผู้ฟังคือถ้าจะเปรียบเทียบกับมนุษย์ในยุคอื่นๆมนุษย์ในยุคอื่นๆเนี่ยก็มีอายุเป็นพันปีเป็นหมื่นปีเลยนะตอนนี้คือเขามีเรื่องอ้างอิงอยู่ในตำราคัมภีร์แต่ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันหายส

ในสิ่งที่มีการมาตัดให้อายุเราสั้นสั้นลงไปเรื่อยๆคำถามคือไอ้ที่อยู่มาเนี่ยคุณมีความกังวลใจอะไรไหมคุณมีความแบบไม่สบายใจมีเรื่องค้างคาใจมีเรื่องให้ต้องกลุ้มใจเสียใจอะไรไหมถ้าที่อยู่มาน้อยแล้วนี่นะยังมีเรื่องนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวโน่นแล้วก็โน่นก็นอนนะโอ้นี่ตายไปนี่มันคาราคาซังเนี่ยมันตายไปไม่ดีนะตายไปกลุ้มใจนี่ไปนรกนะดูฟังหรือมันอย่างดีกับสัตว์เดรัจฉานนะก็ถ้าเราจะตายง่ายๆนี่แล้วเราจะมากลุ้มใจตายเราจะมากังวลใจตายเราจะมาเครียดตายเราจะทำไปทำไมนั่นน่ะสิเอางี้ก็เลยมีคนคิดนะก็เลยงั้นต้องรีบไปทำอะไรที่มันบอกว่าจะต้องแก้ปัญหาก่อนเดี๋ยวส่งลูกเนี่ยให้จบก่อนเดี๋ยวเก็บเงินก่อนเดี๋ยวนั่นนี่โอ้พวกนั้นมันต้องใช้เวลาอยู่นะส่งลูกเรียนบ้างเดี๋ยวรักษาอันนี้ให้หายบ้างเดี๋ยวทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันไม่ห้าปีสิบปีหรอกมันต้อง20-30 ปีอย่างนี้ใช่ไหมเอาแต่ความตายมันนิดเดียวอะคำถามคือคุณมีเวลาแค่นี้นิดเดียวเนี่ยคุณจะทำยังไงอะไรที่ต้องใช้เวลามากๆนี่ไม่ถูกนะฉันยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่มีไฟไหม้อยู่ที่ผมอยู่ที่เสื้อผ้าผู้หญิงนะทุกฝั่งเขาแบบผมยาวๆสวยๆเขาสระเขาทำอะไรมาอย่างดีนะเกิดอยู่ๆเอ้าไฟลุกติดพึ่มขึ้นที่ผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าไหม้ติดไฟด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาจะทำยังไงคุณมีเวลาแค่นั้นเองความตายอยู่แค่เรานิดเดียวสักวันนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวนอนพักก่อนเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนเดี๋ยวโทรหาดับเพลิงโอ้ยคุณจะไปพึ่งดับเพลิงได้ไงอ่ะก็หน้าที่เขาเราบอกโอ้มันจะไปทันเหรอเขากว่าเขาจะมาใช่ปะจังหวะนั้นเราไม่คิดอย่างอื่นเลยท่านผู้ฟังนอกจากดับไฟนี้เท่านั้นโดยทุกวิธียังไงมันถึงจะดับไฟนี้ได้ทุกวิธีไม่ว่าจะกลิ้งตัวลงพื้นไม่ว่าจะกระโดดลงน้ำจะทำยังไงไม่ให้ไฟมันลุกฟูโหมขึ้นอีกโอ้ถ้าวิ่งเร็วลมพัดนี่ยิ่งไฟกินเชื้อเร็วไม่ได้ต้องแบบให้มันยังไงให้มันดับเอาอวัยวะส่วนอื่นทุบๆมันตีดีมันทำทุกวิธีทำหวังเรามีเวลาแค่นี้ความเป็นความตายอยู่นิดเดียวเนี่ยไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เราต้องดับไฟให้ทันทีเดี๋ยวนี้ความตายอยู่แค่เรานิดเดียวตรงนี้คุณจะทำอะไรที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจกลุ้มใจเสียใจวุ่นวายใจให้มันได้เร็วตรงนี้ถ้าเรามีอยู่เนี่ยโอ้โหเราตายไปปึ้งนี่ตกโลกเลยนะไปไม่ดีเลยนะท่านจึงเตือนไว้ว่าเราต้องรีบกำจัดบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนโอ้ท่านแล้วจะกำจัดยังไงอะความกังวลใจเรื่องลูกบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องการเงินบ้างเรื่องจิปาถาเนี่ยมันก็จะไปเอาหาเงินมาอะเดี๋ยวจะไปให้เขาสำเร็จนั่งก่อนเดี๋ยวจะเรื่องคนนั้นเดี๋ยวที่ตรงนี้กว่าจะขายได้ยังไงการไปทำแบบนั้นดูฟังคือการแก้ปลายเหตุคุณจะไปโทรเรียกดับเพลิงมาในขณะที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่มันปลายเหตุถ้าอยู่เขาก็จะมาดับเขาช่วยเราได้แต่มันปลายเหตุแล้วเรามีเวลาแค่นี้เราจะทำไงเราต้องดับที่ต้นเนี่ยต้องตัวเราทำเราจะทำไงท่านเพราะว่าถ้าแบบยังกังวลใจเรื่องคนนั้นเรื่องสถานที่นี้ความกังวลใจอะไรตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงได้แจกแจงให้เราเห็นนะว่าที่เรายังเป็นห่วงตรงนั้นกังวลตรงนี้ความเป็นห่วงความกังวลในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนี้คือคนบ้างทรัพย์สินสมบัติต่างๆบ้างอ่ะมันอะไรก็ของไงคนไงคนกับของเนี่ยมันคืออะไรก็ถ้าจะเรียกรวมมาก็เรียกว่ารูปไง

รูปใช่รูปก็ตามดูฟังความรู้สึกใดๆอันใดอันหนึ่งเวทนาก็ตามความหมายรู้คือสัญญาการปรุงแต่งคือสังขารการรับรู้คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นคือขันธ์ห้าใช่กันนะทรัพย์สินสมบัติบุคคลนั่นนี่ไอเดียสความรู้สึกอะไรที่เรายังคาราคาซังรู้สึกแบบว่าต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนที่ฉันจะตายนั่นน่ะเรียกรวมว่าขันธ์ห้าขันธ์ห้าเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าบอกไว้ใช่เพราะว่าเราจึงรู้สึกทุกข์ไงเราจึงรู้สึกว่านี่ก็ยังไม่สำเร็จนั่นก็ยังอยากจะทำไม่ได้ความตายเลยนะความตายก็จัดอยู่ในขันธ์ห้าขันธ์ห้าตั้งหวังมันจะมาเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมันมีความยึดถือเท่านั้นเราดูทรัพย์สินสมบัติของคนอื่นลูกคนอื่นสมมติคุณเป็นห่วงลูกคุณเป็นห่วงคู่ครองเนี้ยแล้วถ้าลูกคนอื่นคู่ครองของคนอื่นเราจะเป็นห่วงเขาไหมเขาจะเป็นห่วงได้ไงก็ของเขาก็เขาห่วงสิแล้วมันไม่ใช่รูปเหมือนกันหรอก็เป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นรูปเป็นสิ่งของก็เหมือนกันอ่ะก็ยังไงอ่ะก็ยังไงอ่ะโอ้ก็ไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้นไงทุกเนี่ยตัวฟังมันจึงจะมาเป็นทุกได้ก็ต่อเมื่อเรามีความยึดถือในสิ่งนั้นเท่านั้นท่านจึงเรียกชื่อเต็มๆของเขานะว่าเจ้าขันธ์ห้านี่ว่าอุปาทานขันธ์ห้าคือรูปอุปาทานขันธ์ห้าคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมาเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมีอุปาทานคือความยึดถือเรายึดถือในสิ่งใดเราเพลิดเพลินในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวเพลินยึดถือมันพวกเดียวกันตัววังมันคือพวกของความอยากตัณหาตัณหาอุปาทานความเพลินตัณหาคือความทะยานอยากอุปาทานคือความยึดถือและความเพลินเหล่านี้เป็นพวกเดียวกันเรียกว่าเหตุของความทุกข์เรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เราจึงรู้สึกว่ามันหนักมันทุกข์มันมีปัญหาเวทนาที่เป็นสุขเวทนาที่เป็นทุกข์ความตายเงินทองผู้คนเราเนี่ยรวมเรียกว่าขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เพราะเรามีความยึดถือยึดถือในสิ่งนั้นเราจึงมีความทุกข์แต่เราจะไปตามแก้ทุกข์นะทุกฝังเดี๋ยวแก้คนนี้ให้เป็นอย่างนี้แก้สิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นแก้เศรษฐกิจให้เป็นอย่างนี้แก้เงินทองให้เป็นอย่างนั้นปรับให้มันแก้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์ใช่ไหมนั่นแก้ปลายเหตุแก้ปลายเหตุแก้เท่าไหร่ทุกฝังมันไม่จบถ้าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้เรามีเวลานิดเดียวนะอย่าลืมจากตรงนี้ไปถึงจุดที่เราจะตายไม่รู้ว่าลมหายใจนี้มันจะต่อไปได้หรือเปล่ามันต่อไปทีละต่อละต่อหรือไงลมหายใจต่อไปกับชีวิตหน้าต่อไปไหนจะมาก่อนก็ไม่รู้คือถ้าลมหายใจนี้ดับไปแล้วเราตายใช่ไหมเกิดใหม่มีลมหายใจใหม่เอาลมหายใจใหม่ในร่างใหม่หรือลมหายใจใหม่ในร่างนี้ก็ไม่รู้ชาติหน้ากับพรุ่งนี้บางทีชาติหน้ามาก่อนมาพรุ่งนี้อีกอะสำหรับบางคนในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่นี้เราจึงต้องกระชับต้องไวต้องแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ปลายน้ำต้นมันมาจากอะไรต้นน้ำมาจากความยึดถือความยึดถืออยู่ตรงไหนความยึดถืออยู่ได้กับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เท่านั้นตรงไหนไม่ทุกข์ความยึดถืออยู่ไม่ได้ตรงไหนเป็นทุกข์ตรงนั้นมีความยึดถืออยู่ตรงที่เรายึดถืออยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความยึดถือได้ต้องตรงนั้นตรงที่เรามีความทุกข์อยู่นั่นแหละเราจะกำจัดความทุกข์ได้ต้องตรงนั้นตรงที่เราเป็นแผลอยู่นั่นแหละเราจะหายจากแผลได้ต้องหายตรงนั้นเท่านั้นใส่ยาลงไปยานี่คืออะไรปัญญาเดี๋ยวฟังเอาปัญญาใส่ลงไป
ตรงไหนตรงที่เรารู้สึกกังวลใจรู้สึกกลุ้มใจรู้สึกว่ามีบาปอยู่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เข้าท่าเลยตรงนั้นแหละพิจารณาลงไปตรงนั้นตรงนั้นคืออะไรตรงนั้นมันจะมีความยึดถืออยู่มันจะมีความเพลินอยู่มันจะมีความพอใจมันจะมีความดีใจยินดีตัณหาอุปทานอยู่ตรงนั้นเอายาใส่ไปตรงนั้นใส่ไปยังไงพิจารณาทุกฝั่งเราละความยึดถือในสิ่งต่างๆถ้าเป็นข้าวของสมบัติสิ่งที่เป็นสมบัติข้าวของนี่เราพิจารณาอย่างนี้นะที่จะไม่ให้ยึดถือนะบางคนมีสมบัติเยอะแต่ถ้าความยึดถือน้อยไม่ถูกนะบางคนมีสมบัติน้อยแต่ถ้าความยึดถือมากทุกข์มากเลยนะความทุกข์มันแปรผันตรงกันกับความยึดถือไม่ได้ปริมาณของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นเราจะให้บุญเกิดตรงนี้บุญนะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายปัญญาทั้งหลายความเพียรศรัทธาทั้งหลายบาปนะบาปหมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเป็นความยึดถือเป็นความไม่ดีทางกายทางวาจาเราจะให้บุญเกิดเราจะกำจัดบาปออกไปคือกำจัดความยึดถือออกไปเราจะให้บุญเกิดคือปัญญาคือสติตั้งขึ้นมาเราทำไปดีเรื่องเอาเรื่องทรัพย์สินสมบัติต่างๆก่อนทรัพย์สินสมบัติต่างๆเนี่ยปัญญาใส่ลงไปนะว่าตอนเราเกิดมานี่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีมาด้วยตอนเราเกิดมันอยู่ที่นี่มาก่อนเราแล้วเงินที่คุณหามาได้วันนี้มาอยู่ในระบบเศรษฐกิจก่อนที่เราจะมาเกิดอีกที่ดินที่บอกรับมรดกมาอันนี้ของพ่อของแม่เฮ้ยฉันซื้อมาเองอันนี้ก็มีเจ้าของมาก่อนก็ถึงซื้อมาหรือไม่ว่าจะซอฟต์แวร์เทคโนโลยีใดๆก็ฉันผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาโอ้มันก็ต้องมีอะไรปรุงแต่งกันมาก่อนซอฟต์แวร์ก็ต้องมาจากระบบอิเล็กทรอนิกมาจาก OS มาจากอะไรมันต้องมีพื้นฐานอะไรที่มันมาก่อนเราอยู่แล้วตอนเรามาไอ้สิ่งนี้มีอยู่แล้วตอนเราไปตายไปสิ่งนี้ไม่ได้ตามไปด้วยนะตอนเรามาเราไม่ได้เอาสิ่งพวกนี้มาเรามาเอาบนโลกนี้เท่านั้นนะแล้วตอนเรากลับสิ่งเหล่านี้เข้าของเงินทองที่ดินเราไม่ได้เอาไปด้วยได้นี่คือประการที่หนึ่งสิ่งของเข้าของเราเอาไปด้วยไม่ได้ของเขามีอยู่ยังไงของเขาก็เป็นอยู่ต่อไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเราพิจารณาเห็นความจริงข้อนี้ว่าจริงแฮะเราก็ไม่ได้เอามันมาด้วยนะตั้งแต่ตอนเกิดมาเรามันอยู่ตรงนี้เรามาเอาในชาตินี้เวลานี้เท่านั้นเวลาเราตายไปเราก็ไม่ได้เอาไปด้วยนี่คือเรื่องของเปลี่ยนมือได้เงินทองมันอยู่ในกระเป๋าใครมันก็ฟังคนนั้นบางทีมันไม่ฟังเราด้วยมันสั่งเราด้วยนะเงินทองนี่เราตกเป็นทาสของมันนี้บางคนเป็นทาสของเงินแทนที่จะเอาเงินมาใช้มาจ่ายมาทำอะไรตามความพอใจให้เกิดกุศลได้คนที่ตระหนี่ก็เป็นทาสของเงินแต่พอเราทำความเข้าใจว่าเงินทองทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้เรามีมาเกิดมามันไม่ได้มาด้วยเราจะคลายความยึดถือคือบาปอกุศลข้อนี้ลงได้ต่อมาเรื่องคนคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนที่เรากังวลใจคนนี้จะเป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงนั่นคือบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วนะที่ฝั่งของเรานะบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้เพราะความยึดถือความเพลินมันเกิดขึ้นเราจะกำจัดข้อนี้ด้วยการใส่ยาลงไปยาคือปัญญาคือการพิจารณาว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตน
ต่อให้เราเป็นห่วงหรือเราไม่เป็นห่วงถ้าเขาทำดีเขาต้องได้ดีเขาจะไปดีทำดีหมายถึงว่าเขามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาเงี้ยเขาจะไปตกนรกได้ไงเนี่ยเออใช่ก็ต้องไปดีแน่นอนลูกของเรานะถ้ามีศรัทธาจาคะปัญญาศีลอย่างเงี้ยก็ไปดีแน่นอนต่อให้เราจะห่วงเขาหรือจะไม่ห่วงเขาก็ตามแต่ถ้าเขาไม่ได้มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาคบเพื่อนชั่วอย่างเงี้ยนะโอ้ยเขาไปไม่ดีแน่นอนไปตกนรกแน่นอนต่อให้เราเป็นห่วงเขาหรือไม่เป็นห่วงเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยอันนี้คือเรื่องสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนเราจะห่วงหรือเราจะไม่ห่วงเขาก็จะต้องเป็นไปตามกรรมของตนของตนทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะห่วงเขาทำไมสมมติว่าถ้ามันมีประโยชน์นะทำฟังห่วงแล้วเขาจะดีขึ้นอย่างนี้นะห่วงเลยแต่จะห่วงหรือไม่ห่วงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นเลยนะทำฟังเพราะยังไงมันก็เป็นการกระทำเป็นกรรมของเขาอยู่ดีเราจะบอกสอนได้เราจะแบบชี้แจงได้ว่าทำดีนะลูกอย่าทำชั่วนะเราบอกได้อยู่บอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเมตตาความปรารถนาดีกรุณาอันนี้มีได้ไม่มีปัญหาแต่ความเป็นห่วงความกังวลเป็นบาปเป็นอกุศลธรรมเป็นเทือกเดียวกับตัณหาอวิชชาเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ควรจะกำจัดมันเสียเพราะว่าถ้ามีนะแสงคุณตามกระแสไปนะตามกระแสนี่น้ำซัดไปเจอสิ่งต่างๆพังได้เราต้องตัดกระแสออกมาแก้ที่ต้นเหตุกำจัดความยึดถือในทรัพย์สินสมบัติบ้าไปแล้วในบุคคลกำลังพูดอยู่นี้ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนสิ่งที่มีลมหายใจมีปราณบางคนรักหมามากนะฟังรักหมารักแมวเนี่ยรักเหมือนลูกเลยเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดที่มีปราณนั้นก็เหมือนกันเป็นไปตามกรรมของตนของตนพ่อแม่เราก็เหมือนกันท่านจากไปก็เป็นไปตามกรรมคู่ครองของเราลูกของเราแล้วก็จากไปก่อนก็เป็นไปตามกรรมแม้ตัวเราเองก็ตามก็ต้องเป็นไปตามกรรมเอาแค่คนและแค่ของสองอย่างนี้ก็พอท่านผู้ฟังคนนี้ก็รวมถึงตัวเราด้วยนะเราก็เป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้พอเราเห็นข้อนี้จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลธรรมมีความยึดถือมีความเพลินจะลดลงเบาบางลงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือปัญญาคือสติจะมีมากขึ้นมีกำลังขึ้นเมื่ออกุศลธรรมลดลงเมื่อกุศลธรรมเพิ่มขึ้นนี่เป็นการทำความเปลี่ยนของเราเราจะอยู่ได้อย่างสงบมากขึ้นสิ่งที่จะมาทำให้เราสะดุ้งจะเตือนไม่สงบลดลงคุณขยับเข้ามาใกล้ทางออกมากขึ้นแล้วมีที่เกาะแล้วพอมีที่เกาะแล้วยืนเหยียบถึงยังถ้ายังยืนเหยียบไม่ถึงต้องพยายามอีกนิดนึงให้ไปที่ที่มันพอจะยืนเหยียบถึงเพื่อให้เรามีกำลังที่มันคงได้อุปมานี้หมายถึงเราต้องมีปีติทั้งหมดเราต้องมีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติคือสุขที่เกิดจากสมาธิเพราะว่าถ้าเราพิจารณาเงี้ยโอเคเราเข้าใจอยู่แต่ความเข้าใจนี่มันจะอยู่แป๊บนึงอะอยู่แป๊บนึงแล้วไงถ้าเราลืมพิจารณาไปสติเผลอไปปัญญาเราอ่อนกำลังลงมันก็หายนะถูกลากลงน้ำใหม่อีกที่เกาะเอาหายหลุดไปไงอีกแตกไปอีกพังไปอีกเราต้องมาที่ที่จะยืนเหยียบถึงให้เข้าฝั่งใกล้เข้าไปอีกตัวฝั่ง
ในที่นี้ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องมีปีติเราต้องมีสุขปีติสุขจากการที่เรามีกุศลธรรมนี้ทั้งหมดปีติสุขหมายถึงความอิ่มเอิบใจความสบายใจจากการที่เรามีกุศลธรรมคือปัญญานี้จากการที่เรามีกุศลธรรมคือสตินี้สติประกอบด้วยปัญญาแล้วให้เกิดปีติสุขเป็นเครื่องหมายบ่งบอกแสดงถึงความที่จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเราต้องมีสมาธิด้วยทุกฝั่งปีติสุขเป็นชื่อของสมาธิในที่นี้ที่เกิดจากการคิดพิจารณาในกิจวิตกวิจารคิดพิจารณาด้วยสติเนี่ยปัญญานี่คิดนะโยนิโสมนสิการใช่ไหมล่ะมันคือปัญญาคิดเนี่ยมันก็เป็นรูปของวิตกวิจารถ้ามองจากมุมของสมาธิมีวิตกวิจารมีปีติสุขอ้าวนั่นสมาธิเลยคือความที่สิ่งเหล่านี้แวดล้อมจิตของเราอยู่แล้วถ้าจิตเรารู้สึกถึงปีติสุขได้อานานเลยจิตเนี้ยเรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธินี่มีความคิดนะก็คิดเรื่องดีๆทำไมจะไม่ดีอ่ะใช่ไหมล่ะคิดเรื่องดีๆก็ต้องดีสิท่านผู้ฟังเราให้มีปีติสุขจะเป็นที่ยืนเหยียบถึงของเราแล้วปีติสุขมันจะเกิดขึ้นได้ไงท่านจะเกิดจากการที่เราพิจารณานี่บ่อยๆเพราะว่าเวลาที่เรานึกถึงเรื่องกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมของตนนึกถึงว่าเป็นอนัตตานะสิ่งของเข้าของไม่ได้เป็นของเราการนึกถึงตรงนี้สติเกิดใช่ไหมการนึกถึงเรื่องเป็นการอยู่ในโสมนสิการใช่ไหมเป็นปัญญานะเราตรีตรึกนึกถึงเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นมีพลังหมายความว่าสติหมายความว่าปัญญาของเรามีพลังเพิ่มขึ้นสติมีพลังเพิ่มขึ้นบวกกับปัญญาในที่นี้ออกมาเป็นรูปของวิตกวิจารเป็นความคิดวิตกวิจารมีกำลังมากขึ้นผลที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือปีติสุขแห่งทุกข์วังเราจะเกิดความสบายใจเราจะเกิดความไม่กังวลใจทางนั้นที่ว่าคนนั้นก็เป็นแบบของเขานะหรือทรัพย์สินเงินทองก็ยังเหมือนเดิมนะมีเท่าเดิมไม่ได้มีมากขึ้นไม่ได้สูญหายอะไรไปไหนเหมือนเดิมแต่ความสบายใจมันเกิดขึ้นได้เพราะบาปอกุศลธรรมคือความเพลินความยึดถือมันลดลงบาปอกุศลธรรมลดลงเอาปัญญาสติเพิ่มขึ้นเอากุศลธรรมเพิ่มขึ้นปีติสุขจะเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนี่เป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นช่องทางที่พระพุทธเจ้าท่านให้แนวไว้มาทางนี้ทวนกระแสมันไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอย่างนี้ตัณหาจะไปตามมันคิดว่าจะไปเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้หรอกมันก็เป็นของมันอย่างนี้แล้วตัดออกมาเลยเราจะไปห้ามความตายความตายก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับการเกิดเราจะไปห้ามการเกิดความเกิดก็เป็นของมันอย่างนี้มันก็มาพร้อมกับความตายเกิดตายเป็นธรรมดาเราจะออกจากวงโคจรนี้ออกจากลูปนี้ออกจากวัฏวนนี้ออกจากสังสารวัฏนี้ต้องมาทางนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังตัดกระแสออกมาถึงที่ยืนเหยียบถึงมันอาจจะยังเปียกอยู่แต่พอได้นะมันอาจจะมีอะไรมันดูดเรากลับไปได้แต่ว่าพอได้นะอย่าประมาทขึ้นฝั่งมาให้ได้ท่านผู้ฟังขึ้นฝั่งมาในที่นี้ให้มันอยู่ในที่ที่แห้งอย่าอยู่ในที่ที่เปียกที่ที่เปียกเนี่ยมันบางทีมันกระแสดึงมันดูดเรากลับไปได้เรามาอยู่ในที่ขยับจากเปียกไม่มีอะไรเกาะจับต้องเกาะจับอะไรให้ได้ซะก่อนเกาะจับได้นั่นคือมีสติละพอมีสติแล้วเห็นแผลแล้วอะไรอยู่ไหนมีแผลตรงไหนใส่ใจตรงนั้นพิจารณาให้ถูกอย่าไปเพิ่มพลังความอยากแต่ให้มาช่องทางดูฝั่งให้ดีดูที่สูงให้ดีมาทางนี้เท่านั้นคือพิจารณาเห็นถึงความที่สิ่งของก็ความไม่ใช่ของเราบุคคลเป็นไปตามกรรม
เราจะเริ่มยืนเหยียบถึงเราจะเริ่มมาทางได้เกิดปีติสุขได้เวลาที่เราทำจิตตมุฝังให้มีปีติสุขเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาต้องขนลุกแบบน้ำตาไหลก็เป็นอาการอย่างหนึ่งแต่ปีติสุขแบบที่ว่าไม่ใช่ขนลุกไม่ใช่น้ำตาไหลก็มีเป็นปีติแบบว่าซับซ่านเป็นปีติแบบว่าเย็นๆ เป็นปีติแบบว่านุ่มๆอย่างเงี้ยมีเอานั่นมันก็เป็นเวทนาเหมือนกันไม่ใช่หรือท่านใช่เป็นเวทนาความรู้สึกเหมือนกันตรงนี้แหละท่านฟังที่พระพุทธเจ้าเห็นสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันความสุขคือเวทนาบางอย่างมีโทษมากตามมาด้วยบางอย่างมีโทษน้อยที่ว่าโทษมากนี่ก็คือโอ้ยฉันจะต้องไปแบบหาแบบความเพลิดเพลินอย่างอื่นกินเหล้าบ้างเล่นบ้างเฮฮาบ้างอันนี้คือความสุขที่มีโทษมากมีปัญหาตามต่อมามากยิ่งไหลไปตามกระแสมากแต่ความสุขที่พระพุทธเจ้าเห็นช่องว่ามีโทษน้อยคือความสุขประเภทที่เกิดจากสมาธินี่แหละเกิดจากปีติสุขนี่แหละความสุขแบบนี้มีโทษน้อยนี่คือช่องให้มาทางนี้ดีด้วยเพราะว่าคุณจะสามารถมีความสุขไปในตัวด้วยปัญหายังไม่แก้นะในที่นี้หมายความว่าเงินก็ยังมีเท่าเดิมคนที่เราเป็นห่วงนั้นเขาก็ยังเป็นคนแบบเดิมๆแต่ทุกเราลดลงทันทีปัญหามันแก้ละไงเอาแล้วแก้หรือไม่แก้กันแน่แก้ที่ไหนล่ะหมายถึงแก้ตรงปลายน้ำหรือแก้ที่ต้นน้ำฟังให้ดีปลายน้ำมันไม่ได้แก้หรอกว่าเขาเป็นเขาอย่างนั้นแต่ปัญหาที่ต้นน้ำเราแก้แล้วหมายถึงความยึดถือของเราความเพลินของเราความหลงไปตามของเราเราแก้ตรงนี้พอเราแก้ที่ต้นน้ำดูฟังแก้ที่ต้นเหตุด้านปลายเหตุอะไรที่ตามต่อจากนั้นเนี่ยมันค่อยเป็นไปตามธรรมชาติของเราพอเราแก้ที่ต้นเหตุพวกปลายน้ำทั้งหลายมันจะค่อยปรับเปลี่ยนไปตามกระบวนการของเขาเราไม่ได้ว่ากลุ่มใจยึดถือติดยึดในสิ่งนั้นนี้โน้นสิ่งนั้นนี้โน้นจะไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราพอสิ่งนั้นไม่ได้มาเป็นทุกข์ของเราเราจะเห็นสิ่งที่ควรทำเห็นสิ่งที่ควรเป็นท่านผู้ฟังท่านผู้ใดตรงๆคือเราจะรู้สิ่งที่ควรพูดรู้สิ่งที่ไม่ควรพูดเราจะเข้าใจถึงสิ่งที่ที่ควรไปที่ที่ไม่ควรไปพอเราทำสิ่งที่ควรเว้นสิ่งที่ไม่ควรคนเราไม่เปลี่ยนแปลงกันได้สถานการณ์การเงินเปลี่ยนแปลงกันได้ไอ้ที่มันมีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ควรทำไม่ทำคำที่ควรพูดไม่พูดคำที่ไม่ควรพูดดันพูดอย่างเงี้ยไอ้ที่ดีไม่ควรไปดันไปอย่างเงี้ยมันเลยมีปัญหาแต่พอจิตใจเราตรงในที่นี้คือไม่เบี้ยวไปตามการยึดถือแล้วนี่ตรงไปตามทางมรรคแปดแล้วนี่การตัดสินใจความคิดนึกมันตรงการพูดตรงตรงแล้วปัญหาลดไอ้สิ่งที่มันจะให้เบี้ยวไปให้เพี้ยนไปไม่มีพอท่านผู้ฟังมีบุญในที่นี้คือสติมีบุญในที่นี้คือปัญญามีสติปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็เรามีที่เกาะเรามีที่จับแล้วขยับต่อมาเรามีที่ยืนเหยียบถึงคือปีติสุขแล้วเราสบายเลยท่านฟังขยับต่อไม่ทำบ่อยๆทำมากๆดูข่าวเห็นด้วยข้อนี้อย่าไปแบบว่าโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้เศร้าใจเสียใจความเศร้าเสียใจไม่ได้ช่วยอะไรท่านฟังถ้าจะเศร้าเสียใจแล้วเขาจะรอดนะมันคนไม่มีใครตายโรคนี้ไม่มีคำพูดบางคำไม่ได้ช่วยอะไรคำพูดนั้นคือบ่นเฉยอย่าบ่นแต่ให้เรามีการกระทำทางใจในที่นี้ให้เกิดปัญญา
เรามีการกระทำทางวาจาพูดจาอะไรที่จะให้เกิดกุศลธรรมเรามีการกระทำทางกายลงมือช่วยเหลือลงมือให้ทานกายที่มีผลจากจิตใจเป็นกรรมตั้งต้นวาจาที่มีผลจากการคิดนึกเป็นคำพูดเป็นกรรมตั้งต้นใจจึงเป็นใหญ่ท่านผู้ฟังอย่าให้ใจเราเพลินไปตามกระแสอย่าให้ใจเราเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ใจของเราให้ตั้งอยู่อย่างดีมีที่เกาะมีที่จับมีที่ยืนเหยียบถึงใจเราตรงไปดีแล้วมีสติสัมปชัญญะวาจาเราปรับเอาการกระทำทางกายเราปรับเอาเราช่วยหรือเราทำตรงไหนเราทำท่านผู้ฟังสิ่งนี้จะเป็นมรณสติที่ทำให้จิตของเรานั้นมันจะไม่คลั่นคล้าไม่หวั่นไหวในความตายเราจะไม่กลัวตายพอมีความตายมาไม่ว่าจะเป็นของใครของเขาหรือของเราคนที่เรารักเราจะแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจนี่ไม่ใช่ว่ามั่นใจว่าฉันจะตายนะคือหมายความว่ามั่นใจว่าฉันจะรอดเอ้าความตายมีมาแต่ทำไมคุณมั่นใจว่าคุณจะรอดมั่นใจว่าจะไม่ตายเพราะอะไรนะเพราะเราจะรอดจากการที่ต้องไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่คือเรารอดคุณผู้ฟังการรอดพ้นจากนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่เป็นบุญมากๆนะสบายใจเลยเป็นทางที่เราจะเข้าสู่การพ้นจากความเกิดและความตายด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เรามีความสบายใจเรารอดนี่รอดแบบว่าง่ายๆก่อนก็คือรอดแล้วไปสวรรค์รอดแล้วไม่ไปตกนรกรอดแบบดีที่สุดเลยคือรอดแบบไปนิพพานไม่ต้องมาตายเกิดอีกเพราะว่าไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บางทีมันยังมีตายอยู่แต่มันจะนานหน่อยอาจจะมีทุกข์อยู่แต่จะน้อยหน่อยก็รอดแบบหนึ่งแต่ถ้ารอดแบบดีที่สุดเลยคือไปนิพพานเพราะฉะนั้นในธรรมฟังเจริญมรณสติอยู่เนืองๆอย่าทำแค่วันละครั้งสองครั้งแต่ดูคราวทุกครั้งดูพิจารณามันทุกครั้งวันหนึ่งต้องมี5ครั้ง6ครั้ง10ครั้ง20ครั้งได้ยิ่งดีจิตใจเรานี่จะพองโตเลยธรรมฟังจะมีความสบายใจเลยอะไรมาเราก็จะไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวใครจะทำอะไรให้เราตกใจเราก็ไม่กลัวเพราะเรารอดแล้วนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกเรามาฝึกทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังฝึกจิตก็น้อยเกิดปัญญาฝึกจิตให้มีความสงบจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด เพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปกเร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
10: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปก.จะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นซึ่งสปก.จะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชาวนันมาลีรายงาน
4: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
11: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุชชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสัทธาพรมมารายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเราพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะชนันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลกันโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องฟิลเดชธรรมใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ6:09 นตามดูกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะคะเริ่มวันนี้จนถึง13กันยายนนะคะแต่ละวันเราก็จะอัปเดตกันไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่12-13 กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็คือจะเริ่มหนาวแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ภาคใต้อ่าวไทยอันดามันก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นนะคะยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงหลังวันที่13ก่อนนะแล้วภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา21 นาฬิกาพอมีการส่งเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักที่บ้านตึกตำบลปากงิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยแต่ว่าให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอาไว้นะที่สุโขทัยเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะแต่นอกจากนี้ปอพอก็เดี๋ยววันนี้นะคะเห็นบอกว่าเนี่ยตอน2:00 ถึง 6:00 ที่ผ่านมาเงินเข้าแล้วนะคะเป็นเงินที่ปภ.โอนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้แล้วก็จ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่จังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็คือปอพอแล้วก็มีค่าลงศพรายละ2 ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้รวมๆแล้วนะคะจะมีการโอนเงินคือปอพอเนี่ยส่งข้อมูลให้ออมสินธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้นะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่2:00 ถึง 6:00
1: ค่ะ
0: รวมจำนวนกว่า136 ล้านบาทนะคะ136,935,000 บาทนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีก็ติดต่อธนาคารนะคะจะได้ดำเนินการผูกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องแล้วก็ล่าช้านะคะ
1: ค่ะ6:11 นค่ะเราไปติดตามเรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์รวมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันส์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์วันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงฮอสโรโดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักร จากนอร์เวย์ในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้7กันยายน2569ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวค่ะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และวาระที่3ได้จึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
0: เมื่อวานวันแรกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 เรียกว่าราบรื่นนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าจบลงประมาณสักหลังเที่ยงคืน39นาทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมที่ประชุมก็กำหนดกรอบการประชุมไว้3วันนะคะก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สำหรับงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ก็ได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทนะคะทางนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดลงมากที่สุด 3,000 กว่าล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,200 กว่าล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ682ล้านบาททางนี้ตลอดทั้งวันการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะช่วงเช้าการอภิปรายก็เริ่มจากท่านรองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นี่แหละค่ะได้รายงานต่อสภาท่านก็ระบุนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวค่ะแล้วก็เพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่ให้กระทบเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังของประเทศทางกรรมาธิการก็ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ 11,600 ขออภัยค่ะ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะขณะที่การพิจารณารายมาตราตลอดทั้งวันก็มีสสสลับสับเปลี่ยนกันอภิปรายนะคะโดยทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอตัดงบประมาณในภาพรวม 150,000 ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณปี2570ขณะที่หนี้สาธารณะใกล้เพดานแล้วนะคะและก็ยังมีภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุริกัญญาตันสกุลได้มีการอภิปรายในฐานะกรรมาธิการวิสามัญค่ะในการพิจารณามาตราที่4โดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทจากกรอบงบประมาณรวมค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ทางงบประมาณที่จะรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้บรรจุว่าในร่างงบประมาณส่วนทางด้านสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์นะคะวัชระสินธุก็ได้มีการอภิปรายค่ะว่าเรื่องที่น่าผิดหวังที่กรรมาธิการปรับลดงบลงไม่เยอะเท่าที่ควรนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบที่ปรับลดลงเนี่ยกลับไปซุกอยู่ที่งบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งงบส่วนนี้สภาอาจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการแจ้งถึงงบกลางสำหรับพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่ซ้ำซ้อนนะคะโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการโดยระบุเขาว่าการแปรยติเนี่ยเพิ่มงบกลาง 6,000 ล้านบาทมีไว้เพื่อเตรียมชำระหนี้ในคดีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษค่ะรวม 10,000 ล้านบาทโดยเตรียมไว้สำหรับปีงบประมาณ 2,570 จำนวน 6,000 ล้านบาทหากการเจรจาสิ้นสุดลงส่วนงบกลางอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนสมทบเพื่อดึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ราวๆ1ล้านล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งต่างจาก ากเงินกู้400,000,000,000 บาทที่จะมาอุดหนุนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
0: ทางด้านคุณกรจติกาวณิชนะคะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณรวม10%นะคะเพื่อให้ครม.นำไปจัดสรรใหม่ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง5ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนนะคะประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีพร้อมกับพิจารณ์ว่าการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทยังคงหมุนเวียนอยู่กับโครงการเดิมๆค่ะแล้วก็จัดซื้อพัสดุคุณกรบอกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะท่ามกลางภาวะการจัดเก็บรายได้ที่ลดเหลือ14%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอ่ะทางด้านฝั่งฝ้าคุณเท้งนะคะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพรบ.งบประมาณโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำงบปี70นะคะว่าสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เองหรือไม่นะคะพร้อมกับขอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามทิศทางแล้วก็กรอบของนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้จัดทำงบตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะความเคลื่อนไหวท่านนายกว่ายังไงคะเมื่อวานท่านนายกเองก็เข้าไปประชุมแต่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะในส่วนของท่านนายก รัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าร่วมประชุมนะคะเมื่อคืนนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตนเองจะต้องมาฟังการอภิปรายให้มากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ก็คือเมื่อคืนนี้7 กันยายน 2569ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่ห่วงการอภิปรายเพราะเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสอยู่ที่สภาเพื่อคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนอยู่แล้วและในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะค่ะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทุกฝ่ายข้อเสนอไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะนำกลับไปประยุกต์และดำเนินการต่อไปขณะที่ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะจนในช่วงของเวลาเที่ยงคืน40 นาทีโดยประมาณนะคะก็คือท่านประธานสภาในที่ประชุมก็สั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี
0: ้
1: 8 กันยายน 2569ก็จะเริ่มในช่วงเวลา9 นาฬิกาตามกำหนดนะคะสำหรับการประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นจะพิจารณาทั้งหมด41 มาตราก่อนที่จะโหวตวาระ3ในวันที่9กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อเคยมีหลายประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะหนึ่งในนั้นที่มีการอภิปรายในฝ้าฝั่งรัฐบาลคุณพระดอนก็ชี้แจงเรื่องกรณีประกันภัยพิบัติ 1.5 หมื่นล้านที่คุ้มครอง30ล้านครัวเรือนครอบคลุมผู้ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าช่วยเซฟเงินรัฐจำกัดความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงตีค้อนร้องข่าวเนี่ยมีรายละเอียดด้วยในเรื่องนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เร่งที่จะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่มีการโอ้โหแบบสื่อทุกสื่อติดตามกันเยอะมากเลยนั่นก็คืออาจารย์วีระธีรภัทรนนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นี่แหละลุกขึ้นชี้แจงอาจารย์วีระเสนอมาให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีแล้วก็ชี้ว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนยกประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ราชการไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดเงินเลยยอมรับถ้าหากพูดไปแบบนี้ข้าราชการไม่พอใจแต่ต้องพูดความจริงว่ายังไงถ้าจะไม่แบบคือแช่แข็งไปเลยอ่ะปี2ปีไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าการถกงบปี70เนี่ยนะคะอาจจะมีบางช่วงที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามแน่นอนแหละทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้ปรับลดงบประมาณลงนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับลดงบประมาณลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนของทางภาครัฐในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองท่านเปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดค่ะเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการ านกำลังคนภาครัฐท่านบอกนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ต้องนำมามติเนี่ยมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้ก็มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงที่มีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกนะคะว่ายืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือว่าข้าราชการออกจากข้าราชการแต่อย่างใดนะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวนะคะว่าการดำเนินการนั้นในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการที่จะสรุปแนวทางใดในทันทีค่ะจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะท่านรองนายกปกรณ์ เนียนประพันธ์ก็ได้พูดในรายการวันเสาร์ที่ผ่านมารายการ

0: ไว้นั่นก็คือลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็น11สายงานที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะควบคุมอัตรากำลังบริหารอัตราว่างดูแลให้บุคลากรเพียงพอในภารกิจที่สำคัญนะคะส่วนที่2ก็คือปรับกระบวนงานค่ะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกเริ่มใช้4มกราคมปี2570นะคะลดเอกสารลดการติดต่อราชการลดการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสและ3ก็คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะ ขออภัยค่ะลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะนี่คือลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายนะคะขับเคลื่อนด้วยแนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสนะคะที่ท่านก็ลุยอยู่เรื่องนี้นะคะซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ากพ.จะออกมาว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะกลับมาดูในเรื่องของการกำกับทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์กันหน่อยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารหรือว่าสั่งการเรื่องของการบริการต่างๆนะบนโทรศัพท์มือถือของเราในส่วนตรงนี้เขาจะมีค่า GP ค่า GP ตรงนี้ก็คือค่าส่วนแบ่งรายได้ของร้านที่ต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันนี่แหละที่เราสั่งอาหารกันเพื่อแลกกับบริการระบบรับออเดอร์การจัดส่งการช่วยโปรโมทหรือว่าโปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้ามานี่แหละนะคะซึ่งตรงนี้เองทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เดินหน้าที่จะกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นระยะเวลา6เดือนโดยทางด้านของพลตำรวจโทพิทยาสิริราคากรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแข่งขันทางการค้าก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นนะครับว่าการปรับขึ้นนี้อาจไม่เป็นธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจทางกรมการทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงมีอำนาจมาตราที่60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปีพุทธศักราช2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนและพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กรรมการการแข่งขันทางการค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและก็เหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินต่อไปซึ่งทางกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็ไม่ได้กำหนดเพดานนะคะว่าค่า GP เนี่ยจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและความเป็นธรรมหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูอาจจะมีการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะ GP ก็มาจาก Gross Profit นะคะค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการขายที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่แพลตฟอร์มอายุตัวอย่างอย่างเช่นขายอาหาร100บาทโดนหักค่า GP 30% ก็เท่ากับ30บาทแวตอีก 7% ของค่า GP อีก2บาท10สตางค์ยอดหักรวม32บาท10สตางค์ดังนั้นร้านค้าจะได้รับสิทธิได้รับเงินสุทธิ67บาท90สตางค์นะคะจาก100อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุยพูดคุยกันอยู่ค่ะอ่ะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะติดตามประเด็นตีคล้องร้องข่าวนะคะมีหลากหลายประเด็นท่านภารกิจทนายกด้วยเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้ากรมการจัดหางานเริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้แล้วนะคะ8กันยายนย้ำว่านายจ้างแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะส่วนรัฐบาลเรื่องออกมาย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนเริ่มที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2569แล้วก็ประเด็นอื่นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นไปกันที่เริ่มต้นด้วยภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนแหละครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวและครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาท แต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus แล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินไวเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปละครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทย plus นี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น 136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 นถึง 6:00 นผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วัน ดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้วสำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10ปลาวาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:49 นะคะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลังจากฟังตีค้อนร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหชัดเจนมากเลยตีค้อนร้องข่าวพี่สมยศบอกว่าคุณแอลครับ
1: ค่ะ
0: มาตาพุธวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วภาพเสียงชัดเจนนะคะส่วนพี่สุวรรณก็บอกติดตามอยู่กบิลบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณเดินทางก็บอกว่าข่าวยามเช้าแชร์แล้วนะครับวัดเผาเครืองใหญ่บอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครืองได้ความรู้เสียงชัดเจนพี่วันนี้พี่พงศักดิ์พี่วิไลวันพี่ณทีพี่นันทิการพี่เชื้อสุขขีพี่สมัยนะคะอุ๊ยอีกหลายท่านขอบคุณมากๆเลยคุณปู่ตีค้อร้องข่าวค่ะดีเลยพี่สมจิตดีจังติดตามอยู่คุณปู่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ติดตามแบบนี้กันตลอดนะคะตีค้อนร้องข่าวก็จะมี2นะคะ2ท่านสลับสับเปลี่ยนกันมาคุณบุญมาสีมาคุณพฤทธแก้วพี่บุญนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกรมการจัดหางานวันนี้เริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้วันแรกนะคะ8กันยายนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ก็วันนี้ระบบก็จะเปิดรับยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อบรรเทาความปัญหาการขาดแคลนทางด้านของแรงงานก็หลังจากต่อในรอบนี้เนี่ยนะคะใบอนุญาตก็จะสามารถทำงานได้ถึงวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึง11ธันวาคม2570ก็สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ด้วยตนเองหรือว่าสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างบริษัทคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์นะคะ eworkspermit.doe.go.th ค่ะและโดยเปิดให้ยื่นคำขอแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายนั้นสามารถยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นาทีและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่าธรรมเนียมก็คือ100บาทนะค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานก็900บาทก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือว่าสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ากรมการจัดหางานก็1506กด2อันนี้คือสายด่วนค่ะ
0: ค่ะถาม FC ข่าวยามเช้ากันหน่อยท่านไหนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เลข8มาให้หน่อยนะคะพิมพ์เลข8มาให้หน่อยเราจะเช็คกันเพราะว่ารัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนะคะภายในสิ้นเดือนก็เลยอยากรู้ว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะไหมพิมพ์เลข8มาเลยค่ะสั้นๆเลยจะยังไม่ยืนยันตัวตนหรือใดๆถ้าท่านอยู่ในโครงการนี้พิมพ์เลข8มาหน่อยนะคะจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเจอข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยข่าวยามเช้าจะรีบมาบอกนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทันทีพี่สุนทรบอกทำงานอยู่บ้านแต่เช้าเปิดหอกระจายข่าวทิ้งไว้โอ้โหนะฟังกันมีไหมเยอะไหมวันนี้นะคะพิมพ์เลข8มาหน่อยพี่รมิตา8มาแล้วทยอยมากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาย้ำกันทางด้านคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ท่านควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะต้องย้ำเลยว่าให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มใช้สิทธิ์ของท่านนั้นล่าช้านะคะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้ท่านแยกดำเนินการตามสถานะ3กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะวันนี้3กลุ่มดังต่อไปนี้ตั้งใจนะคะพี่คำโดนเลข8มาแล้วพี่สุรีก็8พี่แอคนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูง8พี่วันนี้8ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ8มาเลยนะคะ กลุ่มแรกนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีอยู่กว่า 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อันนี้ย้ำชัดนะท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม6ล้านกว่ารายเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดแล้วยืนยันตัวตนไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะท่านชิวๆรอเลยกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกกว่า 3,139,886 รายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จแล้วท่านถ้าต้องการใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรก1ตุลาคมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมน่ะท่านสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะหรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือเขตถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ท่านสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันท่านจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.นะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเนี่ยท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วท่านก็ตรวจสอบสถานะที่ปรากฏบนเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะคะส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วถ้าพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรดำเนินการนะคะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วค่ะ
1: ค่ะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาด้วยกันโดยเมื่อวานนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568นั้นมีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งชิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์จำนวน4คนด้วยกัน1พีระพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ในส่วนของสาขาวรรณศิลป์จำนวน2คน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติส่วนทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงนั้นจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยถึงโขน2ค่ะตรึกปลอดภัยสาขาลิเกป่า
0: ขออภัยค่ะท่านตรึกปลอดฤทธิ์นะคะ
1: ปลอดฤทธิ์นะคะสาขาลิเกป่า3คุณอังคณางสิริมณีสาขาหมอลำถึงลำเพลินค่ะ4คุณวิชัยปุญยะยันสาขาดนตรีไทยสากล5คุณนัทยนต์ตารรักษ์สาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์สาขาภาพยนตร์และละครค่ะหลังจากนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นจะจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราโชวาทดำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏโฮตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสียภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรร